บวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์ปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่งสองชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคล

เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีอ่ะบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิด

0: แล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อ่านมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ
1: ้
4: ยไม่ใช่
2: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
2: ผมจะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
4: อืม
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สุดนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ฤษีเขางูจังหวัดราชบุรีพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขางูตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีภายในถ้ำบนผนังมีการสลักภาพนูนต่ำพระพุทธรูป2แห่งได้แก่บริเวณผนังตอนในสุดตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำสลักภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทความสูงประมาณ 2.5 เมตรพระหัตถ์กระทำปางแสดงธรรมศิลปะทวารวดีพุทธศตวรรษที่11ถึง13ระหว่างข้อพระบาทของพระพุทธรูปดังกล่าวมีจารึกอักษรปาละวะภาษาสันสกฤตอ่านว่าปุญญกรรมชระสีสมาธิคุปตะแปลว่าพระสีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญภาพสลักพระพุทธรูปดังกล่าวนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปที่ถ้ำอชันตาในประเทศอินเดียบริเวณผนังด้านขวาถัดจากภาพสลักพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทมีภาพสลักนูนต่ำพระพุทธรูปยืนแสดงประภาวลีรูปวงลีรอบพระเศียรมีรอยลงสีแดงนอกจากนี้ภายในถ้ำยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาจำนวนหลายองค์แสดงถึงการเป็นพุทธสถานที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพสักการะอย่างต่อเนื่อง
1: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นาที หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิวิทของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
3: ว่าไงล่ะเฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: หนอทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจันกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ไปหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจก็ผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: สวัสดีครับศาสนสถานทรงจตุรมุขที่ตั้งโดดเดี่ยวบริเวณเชิงสะพานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครในครั้งก่อนเคยเป็นพระเขตพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีนามว่าวัดบวรสถานสถาวาสปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงอาคารพระอุโบสถและอาจขาดหายไปจากความรู้จักความทรงจำของผู้คนร่วมสมัย
1: ในอดีตอาณาบริเวณที่ตั้งวัดบวรสถานสุทาวาสครั้งรัชกาลที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงอุทิศเป็นวัดหลวงชีที่จำศีลภาวนาของนักชีนักนางแม้นผู้เป็นมารดาของนักองค์อีและนักองค์เผาพระสนมเอกซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาพร้อมบริวารถึงสมัยรัชกาลที่2วัดหลวงชีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงโปรดให้ทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายเหมือนที่มีในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสนทรงพระราชศรัทธายกสวนกระต่ายสร้างเป็นวัดในพระราชวังเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระอารามแห่งนี้จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระแก้ววังหน้าในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถจึงโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงระหว่างช่องประตูหน้าต่างผนังตอนบนเขียนเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเทพเจ้าเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมา
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้า

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ

0: ธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอกเ
1: ฮ้ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
2: จ้าปูปลาจ้าปูปลาปาธรรมา
1: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
1: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
2: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
1: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
2: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: แล้วก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
2: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
2: นี่มาอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
4: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.สว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้น

0: พี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
0: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
4: รับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
0: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสันอันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
0: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้าน

0: ข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
4: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
5: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้แดกพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
5: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยช
5: ี
2: ว
5: ิ
2: ตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
4: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: เ ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

สื่อแอนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
3: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอั้งโล่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอั้งโล่มาโน่นแล้ว
2: เย้ๆดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดมาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิ เขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
4: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายสบายคนเดียวเลย
2: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
2: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
2: ฮังเล่ฮังเล่เธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
2: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
4: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
2: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
2: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
4: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
2: เดี๋ยวรู้ครับหรือว่าพระผ่อนหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
4: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ แล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
2: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
2: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
5: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
2: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
5: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอั้งลูกด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโล่เพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
2: แต่ว่าอั้งโล่ก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อั้งโล่ทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
4: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
2: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆค่ะ
5: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
0: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2VU5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misee Phong. สวัสดีนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนปลายทางและครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเอง Are you ready?
1: Yes. Yes.
0: Are you ready?
1: Yes. Yes.
0: Okay, let's see our topic for today. Okay, say it together. Food survey.
1: Food survey.
0: Food survey.
1: Food survey.
0: ใครทราบคำว่า survey มั้งคะมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยเวลาเราไป survey เราทำแบบสอบถามใช่ไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดเกี่ยวกับอาหารที่เรารับประทานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะของตัวเองแต่ครั้งนี้เด็กๆจะต้องพูดถึงอาหารที่เพื่อนรับประทานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นก็คือวันนี้เราจะต้องไปสอบถามเพื่อนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมแรกของเราค่ะ Let's view part simple tense คุณนกอยากจะถามเด็กๆเกี่ยวกับอาหารต่างๆที่เด็กรับประทานในมื้อต่างๆนั่นเองมาลองดูก่อนนะโอเค let's say together what did you have
1: what did you have
0: for breakfast
1: for breakfast
0: yesterday
1: yesterday
0: เมื่อวานนี้อาหารมื้ออะไรคะ breakfast มื้อเช้ารับประทานอะไรคุณนกมีภาพให้เด็กๆดูสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยแซนด์วิชซึ่งมีมากกว่า1อันด้วยฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่า I have sandwiches
1: I have sandwiches
0: ฉะนั้นเวลาที่เราจะบอกว่าเรารับประทานอะไร I had or I ate ก็ได้นะจ๊ะอ่ะถัดไป What did you have
1: What did you have
0: for lunch
1: for lunch
0: yesterday
1: Yesterday.
0: ทีนี้เปลี่ยนมื้ออาหารค่ะเป็นมื้ออะไรคะ lunch มื้อกลางวันดูซิมื้อกลางวันรับประทานอะไร I had ข้าวผัดคืออะไรใครจำได้ fried rice okay say it together I had fried rice
1: I had fried rice
0: okay next question what did you have
1: what did you have
0: for dinnerYesterday.
1: Yesterday.
0: ดูสิรับประทานอะไรสิ่งนี้ไข่เจียวใช่ไหมคะฉะนั้นเราสามารถพูดได้ว่า I had
1: an omelette.
0: ทีนี้คุณนกอยากทราบว่าเมื่อวานนี้เด็กๆรับประทานอะไรกันบ้างโดยที่คุณนกจะให้เด็กๆเนี่ยสัมภาษณ์เพื่อนที่อยู่ข้างๆก่อนหลังจากนั้นคุณนกจะสุ่มถามเป็นรายบุคคลด้วยคำถามนี้อ่ะสมมติอยากจะถามเพื่อนว่าคุณรับประทานอะไรเป็นมื้อเช้าหรืออาหารเช้าเมื่อวานนี้ถามว่าอะไรเอ่ย1 2 3
1: What did you have for breakfast yesterday
0: ถามเพื่อนข้างๆเราได้เลยนะคะเด็กๆสามารถตอบเมนูอาหารเป็นภาษาไทยได้เลยโอเคไหมอ่ะคุณต้องให้เวลาเด็กๆต้นทางและปลายทางสักครู่หนึ่งในการสัมภาษณ์เพื่อนได้เลยค่ะ

0: คุณโอคิดว่าเนี่ยเพื่อนๆรู้ไปแล้วว่าเพื่อนของเรารับประทานอะไรบ้างในมื้อต่างๆทีนี้คุณโอคอยากทราบว่านักเรียนต้นทางรับประทานอะไรกันบ้างนะคะอ่ะใครอยากให้คุณโอคถามมาอย่างนี้ดีกว่าโอ้เยอะแยะเลยอ่ะฉะนั้นขอเกรซก่อนค่ะเกรซ listen carefully ฟังคำถามคุณโอคดีๆนะคุณโอคอาจจะไม่ได้เรียงตามมือนะคะเกรซ what did you have for lunch yesterday
1: I have
0: มื้อกลางวันรับประทานอะไรเอ่ยกลางวันเมื่อวานนี้ผัดผักใช่ไหม
1: ผัดผักค่ะ
0: ผักผักโอเค I had ผัดผักอ๋อคิดว่าทุกคนเนี่ยรับประทานสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะเนาะที่โรงอาหารของเรานั่นเองโอเคถัดไป status Listen carefully what did you have for breakfast yesterday
1: I had bread.
0: Bread. Oh, status รับประทานอะไรคะมื้อเช้าขนมปังใครอีกดีเอ่ยอ่ะปัญญาค่ะปัญญา listen carefully. What did you have for dinner yesterday?
1: I had noodles.
0: Ah, you had noodles. Okay. Noodles คืออะไรเด็ก
2: ๆ
0: คุยเตี๋ยวโอเคขออีกสักหนึ่งคนค่ะเป็นใครดีบุญคุณบุญคุณบุญคุณ what did you have for breakfast yesterday
1: I had brown bread
0: brown bread โอ้บุญคุณไม่ได้รับประทานขนมปังธรรมดารับประทานขนมปังอะไรด้วยขนมปัง whole wheat brown bread ใช่ไหมโอเคดีต่อสุขภาพมากๆเลยอ่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับมื้ออาหารได้นักเรียนจะต้องสัมภาษณ์เพื่อนนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เพื่อนรับประทานเมื่อวานนี้แล้ววันนี้นักเรียนจะต้องสร้างกราฟได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนมันก็ต้องมีบทสำหรับการใช้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะบทที่เราจะใช้สัมภาษณ์วันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยนึกภาพตัวเองค่ะว่าเรากำลังจะไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งซึ่งอาจไม่ใช่เพื่อนสนิทของเราเราอยากจะรบกวนเขาเราใช้คำว่าอะไรคะ begin with letter E ขอขัดจังหวะค่ะโอ้ยเยอะมากเลยโอเค say it together excuse me
2: excuse me
0: excuse me

0: ใช้ในกรณีที่เราอยากจะไปขัดจังหวะเขาอยากจะสอบถามบางอย่างเขานะคะอ่ะต่อค่ะ I am a student
1: I am a student
0: in grade 5
1: in grade 5
0: I would like
1: I would like
0: to interview
1: you
0: about your eating
1: last week
0: โอเคทีนี้เด็กๆสวมบทบาทเป็นคนสัมภาษณ์ค่ะเดี๋ยวจะให้พูดด้วยตัวเองคุณนกไม่พูดนำแล้วนะ ready เดี๋ยวจะดูใครไม่ออกเสียงแสดงว่าถ้าใครไม่ออกเสียงแสดงว่าเด็กๆอยากออกเสียงคนเดียวพร้อมไหม 1 2 3
1: Excuse me I am a student in grade 5 I would like
0: Okay, one more time. I would like to interview you about your eating
1: last week.
0: Okay. เด็กทราบไหมคำนี้ would like มีความหมายว่าอย่างไรยังไม่ใช่มีคำว่า like ก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะคำว่า would like เนี่ยมีความหมายเหมือนกับคำว่า want to แปลว่าต้องการนั่นเองฉันต้องการที่จะสัมภาษณ์คุณใช่ไหมคะแต่มันจะสุภาพแล้วก็เป็นทางการมากกว่าฉะนั้นเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ใครภาษาที่เราใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่สุภาพนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะลองมาฝึกกันนะคำถามที่เด็กๆจะเจอตอนที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนอ่ะฟังก่อนนะจ๊ะ
1: How many days
0: did you eat สิ่งนี้คืออะไรจากรูปภาพ
1: Fruits
0: last week เขาถามว่าคุณเนี่ยรับประทานผลไม้เนี่ยกี่วันสัปดาห์ที่แล้วลองนึกซิเรารับประทานผลไม้กี่วันคุณนกยกตัวอย่างให้ค่ะ1วันเราจะพูดว่าอะไรสมมุติ I ate พูดตามกันค่ะ
1: I ate
0: fruits
1: one day
0: แต่ถ้าคุณนกไม่อยากใช้คำว่า one day คุณนกใช้คำว่าอะไรได้ขึ้นต้นด้วยตัว o เหมือนกัน begin with letter o เฮ้ยใครทราบคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านตามค่ะ
1: once
0: I ate fruits once ที่เราต้องใช้คำว่า ate เนื่องจากเราถามหาเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอดีตแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเด็กคนไหนไม่ได้รับประทานผลไม้เลยใน7วันที่แล้วมีไหมเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ I didn't eat
1: any fruits
0: โอเคถัดไปคำถามถัดไปคุณโอคิดว่าเด็กๆอ่านเองได้แล้ว 1 2 3
1: How many days did you eat?
0: รับประทานอะไรคะ Vegetables. เมื่อไรเอ่ย Last week. สมมติว่าคุณนกรับประทาน2วันสัปดาห์ที่แล้วพูดว่าอะไรเอ่ย I ate vegetables. 2วัน
1: Two
0: days. มีอีกหนึ่งคำถ้าเราไม่อยากใช้2วันเราใช้คำว่าอะไรได
2: ้
0: ชะคำนี้ค่ะเด็กๆ
1: twice
0: เมื่อสักครู่1คืออะไรนะ
1: once
0: 2คือ twice เด็กๆอ่านเอง1ครั้งค่ะ 1 2 3
1: I ate
0: vegetables twice เสียงเริ่มไม่มีแล้วนะดูดีๆถ้าไม่ได้รับประทานผักเลยมีไหมสมมุติว่าไม่ได้รับประทานผักเลยอ่านว่าอะไรคะ 1 2 3
1: I didn't eat any vegetables
0: ไหนใครสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้รับประทานผักเลยไม่ได้นะคะไม่มีนะโอเคถัดไปภาพนี้คืออะไรคะ ขนมปัง bread อ่ะฉะนั้นเด็กๆอ่านคำถามด้วยตัวเองเดี๋ยวจะดูว่าใครไม่สบตาคุณครูไม่ออกเสียงเอ๊ะปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสบตาคุณครูด้วยนะโอเค ready go
2: How many days is your
1: bread last week
0: สมมติว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูรับประทานขนมปัง3วันพูดว่าอะไรเอ่ย
1: I ate bread
0: 3วัน
2: 3 days
0: คำว่า3เราจะไม่ได้ใช้คำแทนแล้วนะคะ3วันก็ 3 days 4วันก็ 4 days แบบนี้ใครยังจำได้อยู่ถ้าเราไม่ได้รับประทานขนมปังเลยพูดว่าอะไรนะ
1: I didn't eat anyBread ถัดไปตัวอย่างสุดท้ายของเรา
0: สิ่งนี้คืออะไรจ๊ะ
2: Milk
0: Milk เนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่ากินใช่ไหม
2: Drink.
0: เราใช้คำว่าอะไร
2: Drink
0: เก่งมากอ่ะเด็กๆอ่านเองค่ะ 1, 2, 3
2: How many days did you drink milk last week
0: สมมติว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณนกดื่มนม4วันพูดว่าอะไรคะ
2: I
0: drank เก่งมากเลยคำนี้อ่านว่าอะไรโอเค I drank milk
2: 4 days
0: แต่ถ้าเราไม่ได้ดื่มนมเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดว่าอะไรจ๊ะ
1: I didn't drink any
0: milk คิดว่าตัวเองสัมภาษณ์ได้ไหม
1: คำถามเหล่านี้แหละที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนนะคะ
0: ขอสรุปอีกหนึ่งครั้งเราสามารถใช้คำว่า once แทนคำว่า one day or one time สามารถใช้คำว่า twice แทนคำว่า two days or two times ได้สมมติว่าคุณนกรับประทานแอปเปิ้ล1วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดว่าอะไรเอ่ย
1: I ate apples one day
0: เปลี่ยนหน่อยไม่อยากใช้ one day ใช้คำว่า
2: once
0: okay very good คุณนกดื่มนม2วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: I drank milk 2 days
0: เปลี่ยนเป็นอะไร
2: twice
0: คุณนกรับประทานข้าว3วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: I ate rice
2: 3
1: days
0: คุณนกรับประทานขนมปัง4วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2: 4 days
0: และถ้าคุณนกรับประทานขนมปัง5วันพูดว่า
2: 5 days
0: คุณนกรับประทาน6วัน
2: 6 days
0: รับประทาน7วัน
2: 7 days
0: รับประทาน8วันได้ไหมเฮ้สัปดาห์ที่แล้วหรือทุกๆสัปดาห์มีแค่กี่วัน
2: 7
0: วันฉะนั้นไม่น่ามีใครตอบเกิน8วันนะจ๊ะอ่ะทีนี้
1: We will use worksheet 13 food survey part A
0: ทีนี้แหละเราจะใช้ประโยคเมื่อกี้แหละถามเพื่อนแล้ว
1: Interview one of your friends about the food he or she ate last week then fill in the answers in the table
0: สัมภาษณ์เพื่อนหนึ่งคนนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เขารับประทานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจ๊ะOkay, please open your workbook on page 124. 124ค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพื่อความสะดวกในการสัมภาษณ์คุณนกจะให้เราสัมภาษณ์เพื่อนที่นั่งข้างๆของเราเลยนะคะจับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้างๆของเราได้เลยอย่างแรก name of interviewนี่คือชื่อของคนที่เราไปสัมภาษณ์สมมติว่าคุณนกสัมภาษณ์เก่งคุณนกก็เขียนชื่อเก่งจากนั้นเราจะสัมภาษณ์เพื่อนด้วยประโยคที่เราฝึกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวิธีการตอบแบบนี้

ช้คำว่า once 3ครั้ง3 days แต่ถ้าเราไม่ได้รับประทานหรือไม่ได้ดื่มเลยตอบคำว่า none ตัวสีแดงนะคะเด็กๆสามารถตอบแบบสั้นก็ได้นะจ๊ะอ่ะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่13เรื่อง Food Survey Part A ให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อน1คนเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนรับประทานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการสัมภาษณ์ของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's go ลงมือทำได้เลย

ไว้แล้วเราจะมาเขียนรายงานผลกันนั่นเองเรายังใช้ใบงานเดิมนะคะแต่เป็น part B สมมติคุณนกไปสัมภาษณ์เพื่อนมาแล้วนักเรียนได้ตามนี้ไหมเอ่ยข้อมูลคล้ายๆกันใช่ไหมคะฟังดีๆนะคุณนกให้เด็กเลือกข้อมูลของเพื่อนแค่3ข้อมูลในการมาเขียนบรรยายฉะนั้นเด็กๆเลือกกี่ข้อมูล3ข้อมูลสมมติคุณนกเลือกข้อมูลนี้เกี่ยวกับการรับประทานผลไม้ของเพื่อนคุณนกก็ต้องเขียนบรรยายว่าเก่งเพราะคุณนกไปสัมภาษณ์เก่งใช่ไหมคะตรงนี้เด็กๆ ก็เปลี่ยนตามชื่อเพื่อนที่เด็กๆไปสัมภาษณ์ได้เลยเก่ง ate fruits once last week ตรงสีแดงให้ใส่อะไรคะจำนวนครั้งหรือจำนวนวันที่เพื่อนรับประทานนั่นเองและตามด้วยคำว่า last weekอันนี้คือคุณนกอธิบายข้อมูลการรับประทานผลไม้ถัดไปคุณนกเลือกข้อมูลนี้ค่ะ chicken pork or meat เด็กๆสามารถเลือกเนื้อสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะคุณนกแทนเก่งด้วยคำว่า he แต่ถ้าเด็กๆเพื่อนที่เด็กไปสัมภาษณ์เป็นผู้หญิงแทนด้วยคำว่า she เก่งมาก he ate chicken for 6 days ตามข้อมูลเลยfor 6 days ตรงนี้เด็กๆ ก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเองและอีกหนึ่งข้อมูลที่คุณนกเลือกคุณนกเลือก milk or yogurt คุณนกบอกว่า he drank milk for 4 days แบบนี้คิดว่าทำได้ไหมไม่น่ายากนะคะเลือกกี่ข้อมูลนะ3ข้อมูลโอเคเด็กๆขอสรุปกิจกรรมค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนทำใบงานที่13 part B ค่ะให้นักเรียนเขียนรายงานข้อมูลที่ไปสัมภาษณ์เพื่อนเมื่อสักครู่นี้นั่นเองคุณครูขอให้ความช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go

และกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ Food Survey Part 4กิจกรรมนี้เด็กๆจะต้อง draw a bar graph นำข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนมาเมื่อสักครู่เนี้ยทำเป็น bar graph นั่นเองโดยให้นักเรียนเนี่ยใช้ไม้บรรทัดนะคะตีเส้นกับปากกาสีแดงหรือปากกาต่างสีได้เลยเมื่อสักครู่คุณอ๊อกสัมภาษณ์เก่งใช่ไหมคะเก่งรับประทานผลไม้1วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณอ๊อกก็ตีเส้นนะคะมาที่เลข1นั่นเองนะคะให้ตรงกับข้อมูลที่เราสัมภาษณ์นั่นเองแต่ถ้าอันไหนที่เพื่อนไม่ได้รับประทานหรือเพื่อนไม่ได้ดื่มให้เราเว้นว่างไว้นั่นเองนะคะกิจกรรมนี้ไม่น่ายากสำหรับเด็กๆนะขีดนะคะให้ตรงกับข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองขอสรุปกิจการนักเรียนทำใบงานที่13นะคะ Part 4ให้นักเรียนวาดกราฟแท่งตามข้อมูลที่นักเรียนไปสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองคุณครูไปทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเริ่มทำได้เลย

ทีนี้เมื่อนักเรียนสร้างบาร์กราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้นักเรียน less practice reading ให้นักเรียนลองฝึกอ่านค่ะข้อมูลของเพื่อนเราเดี๋ยวจะมีตัวแทน

0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนประโยคหรือว่าการอ่านออกเสียงของเด็กๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆต้นทางมีใครอยากมานำเสนอข้อมูลไหมเอ่ยอ่ะ3คนเลยเชิญด้านหน้าค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มที่สเตตัสค่ะ
1: Gam ate first lunch last week. She ate chicken for 7 days. She drank milk for 7 days.
0: อ่ะโอเค thank you status เก่งมากค่ะ
2: ปุ้มปั้น ate vegetable 7 days.
0: Last
2: week he ate rice for 6 days. He ate fruits for once.
0: Okay, thank you. Okay, the last one.
3: Shampoo ate vegetables for 7 days last week. She ate meat for 7th day. She ate sweets for 4th day.
0: Okay, thank you ค่ะเยี่ยมมากเลยเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านด้วยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะจ๊ะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของ going shopping เราจะพาเด็กๆไปช้อปปิ้งกันนะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่14เรื่อง buying food 1ใบงานที่15เรื่อง buying food 2คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
4: ฝากไว้ให้คิด listen and talk
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ you don't need a silver fork to eat good food เราไม่จำเป็นต้องมีส้อมเงินหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีจานที่เป็นจานทองในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรคะอุปกรณ์แพงๆในการรับประทานอาหารแล้วถึงจะมีประโยชน์ใช่ไหมเราสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ด้วยตัวเองแค่เราเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับช่วงวัยอย่างเด็กๆเนี่ยควรรับประทานของหวานลูกอมเค้กด้วยปริมาณที่เยอะๆไหม
5: น้อย
0: ไม่ควรนะคะเพราะอย่างแรกเลยอาจจะทำให้เราเนี่ยฟันผุได้นั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยโรคที่น้ำหนักเกินนั่นเองฉะนั้นทุกอย่างต้องรับประทานในปริมาณที่พอดีนั่นเองนะคะโอเค That is for today
6: Class ready
4: Thank you teacher
0: Have a nice day See you

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
4: ครับ
2: ดีค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
2: ๆ
5: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
6: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
2: ใช่

0: ่นด้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย
1: บอกป้องทางนั้นทางลงห้ามขึ้นเห็นป้ายไหมเนี่ย
2: ไม่เอาอย่าขึ้นทางนี้
1: บอกป้องระวัง
2: บอกป้องระวัง
1: เป็นไงบ้างเนี่ย
2: โอ้ยไม่ลุกอุ้ยเจ็บจังคุณไม่น่าทำผิดกฎกติกาเลย
1: ตอนนี้ได้เวลาที่คุณแม่จะมารับแล้วเราไปกันเถอะ
2: ไปไปค่อยลุกค่อยๆลุก
3: ไหวไหมไหวไหม
4: สิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลย
6: เด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
2: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกฎกติกาจะจำไว้เลย
6: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านนะครับแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนั่นเองนะครับโดยข้อมูลที่คุณครูนะครับแสดงให้กับนักเรียนโดยใช้แผนภูมิแท่งนั้นก็จะเป็นข้อมูล1ชุดนะครับแต่ในวันนี้ถ้านักเรียนนะครับไปเจอข้อมูลที่เป็นข้อมูล2ชุดนะครับเราจะมีวิธีการนำมาแสดงนะครับอย่างไรในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งนะครับก็จะได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันก่อนนะครับซึ่งการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นก็จะเป็นการอ่านแผนภูมินะครับที่มีข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันนี้ครับกับในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งกันก่อนนี่เลยนะครับแบบที่1ครับเป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมเอ่ยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
2: จำนวนผู้ใช้การประถมศึกษาปีที่1 ถึง 6การศึกษา2566โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถ
1: ัมภ์ใช่แล้วครับแสดงข้อมูลจำนวนครูชายชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6นะครับปีการศึกษา2566โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่มาในครูเก่าข้อมูลนะครับมาจากฝ่ายบุคคลโรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองทีนี้ถามนักเรียนว่าจากชื่อแผนภูมินะครับที่เราได้อ่านกันไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแผนภูมิถูกต้องไหมครับตัวแผนภูมินั้นเส้นที่เป็นแนวตั้งนะครับแสดงอะไรครับแสดงอะไรเอ่ยแสดงจำนวนนั่นเองนะครับแสดงจำนวนครูชายถูกต้องไหมครับเป็นเส้นแสดงจำนวนวงเล็บคนนะครับแล้วนักเรียนจะสังเกตอีกว่าเส้นที่เป็นเส้นจำนวนจะมีหัวลูกศรถูกต้องไหมครับสังเกตดีๆนะเส้นที่เป็นเส้นจำนวนเนี่ยจะมีหัวนะครับที่เป็นลูกศร นั่นเองเพราะจำนวนครูชายแต่ละชั้นเปลี่ยนตามข้อมูลมีจำนวนต่างกันและเส้นแนวนอนแสดงข้อมูลแต่ละรายการแสดงอะไรครับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1จนไปถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นั่นเองนะครับแสดงจำนวนชั้นสังเกตว่าเส้นที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการนั้นมีหัวลูกศรไหมครับมีไหมมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมครับไม่มีนะครับไม่มี
3: เพราะมีข้อมูลชั้นป.1 ถึงป.6 เท่านั้น
1: ดังนั้นเราก็จะใช้นะครับความรู้ตรงนี้เนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการเขียนแผนภูมิในชั่วโมงต่อๆไปด้วยนะครับ
3: และยังมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1: ใช่ไหมครับนะครับแสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการนั่นเองนี่เลยนะครับอย่างป.1 นะครับมีคุณครูชายกี่คนครับกี่คนเลย1คนนะครับคุณครูก็ได้ขีดไว้บางๆนะครับไว้ให้นักเรียนได้อ่านค่าได้ง่ายๆด้วยนะครับเพราะว่าแผนภูมิแท่งนี้ที่ครูยกมาไม่ได้เขียนจำนวนไว้บนแท่งใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีนักเรียนไปเจอแผนภูมิในลักษณะแบบนี้ที่ไม่มีตัวเลขก็อาจจะเจอได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างคุณครูชายป.2มีกี่คนครับนักเรียนมี3คนป.4ละครับป.4นะครับป.4มี4คนป.6ละครับป.6มีคุณครูชาย5คนนั่นเองนะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูแผนภูมิแท่งที่ครูยกมาให้นักเรียนนะครับต่อไปครับเป็นจ จำนวนครูหญิงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึง6นะครับปีการศึกษา2566โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์กันบ้างสำหรับในตัวแผนภูมิครับเส้นแนวตั้งก็แสดงจำนวนเหมือนเดิมใช่ไหมครับเส้นแนวนอนแสดงชั้นนะครับตั้งแต่ป.1จนไปถึงป.6แล้ว
3: รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1: นะครับก็แสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการอย่างป.1มีครูหญิงที่เป็นผู้หญิงนะครับจำนวนกี่คนครับ
4: 12
1: กี่คนเอ่ย12คนใช่ไหมครับถามต่อครับอย่างถ้าเป็นป.3แล้วครับนักเรียน
4: 10คน
1: ป.3 10คนป.2 ป.3 ป.4 เท่ากันเลยไหมครับ
4: เท่าก
1: ันเลย10คนและป.5 ป.6 มีกี่คนครับ
4: ม
1: ี8คนนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นภูมิแท่งนะครับทั้ง2ชุดนี้มาตอบคำถามนั่นเองถามนักเรียนว่าระดับชั้นใดที่มีจำนวนครูชายเท่ากันและจำนวนเท่าใดระดับชั้นใดครับอันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตแผนภูมิแท่งทางซ้ายมือหรือทางขวามือครับทางซ้ายหรือทางขวาครับซ้ายมือทางซ้ายใช่ไหมครับนักเรียนตอบว่าทางซ้ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถามว่าจำนวนคุณครูชายใช่ไหมครับเราก็มาสังเกตแผนภูมิแท่งที่เป็นข้อมูลของคุณครูชายนะครับชั้นใดครับที่จำนวนเท่ากันป.5 และป.6 มีจำนวนเท่าไหร่ครับมีจำนวน5คนนั่นเองนี่นะครับต่อไปครับข้อต่อไปถามว่าระดับชั้นใดมีจำนวนครูหญิงมากที่สุดและจำนวนกี่คนครับ
4: ระด
1: ับ
4: ช
1: ั้
4: นป
1: .1มีจำนวนคุณครูหญิงกี่คนครับ
4: 12คน
1: เก่งมากครับ12คนนั่นเองคำถามต่อไปครับจำนวนครูหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่2มากกว่าครูหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5กี่คนครับต้องดูก่อนว่าป.2 มีกี่คนเอ่ยป.2 มีกี่คนครับครูหญิง
4: ม
1: ี10คนแล้วป.5 ล่ะครับมีกี่คน
4: 8
1: คนนะครับเราก็นํา10ลบด้วย8มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นจึงตอบ2คนครับข้อต่อไปครับชั้นป.4 มีครูชายมากกว่าหรือน้อยกว่าครูผู้หญิงครับและมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าใดป.4 ครับเราอันนี้เราก็จะต้องเกตทั้ง2แผนภูมิเลยถูกต้องไหมครับป.4 มีกี่คนครับคุณครูชาย
4: ม
1: ี
4: ทั้งหมด
1: 4คนแล้วคุณครูหญิงล่ะครับมี10คนนะครับมี10คนแล้วคุณครูถามนักเรียนว่าคุณครูชายมากกว่าครูหญิงหรือว่าน้อยกว่าคุณครูหญิงครับน้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ครับ
4: 8
1: เราก็นํา10ลบด้วยผู้ชายมี4นะครับ10ลบด้วย4มีค่าเท่ากับ
4: 6
1: นี่เลยนะครับสรุปแล้วครูผู้ชายมากกว่าหรือน้อยกว่าครูผู้หญิงครับ
4: น
1: ้อยกว่าน้อยกว่ากันอยู่เท่าใดครับ6คนนั่นเองนะครับก็นำจำนวนคุณครูผู้หญิงครับคือ10ลบด้วยจำนวนครูผู้ชายคือ4คนมีค่าเท่ากับ6คนนั่นเองนะครับชั้นใดบ้างที่ครูผู้หญิงกับครูผู้ชายต่างกันอยู่3คนครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าสังเกตจากแท่งที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากอาจจะไม่ได้ใช่ไหมครับถ้ามาเทียบกันทั้งสองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปออะไรบ้างครับ
4: ม
1: ีป.5 กับป
4: .6
1: นั่นเองนะครับมีป.5 กับป.6 เก่งมากครับถามนักเรียนว่าจากโจทย์นะครับข้อที่4และข้อที่5เนี่ย ที่ต้องอ่านข้อมูลจากทั้งสองแผนภูมิเนี่ยนักเรียนคิดว่าสะดวกไหมครับสะดวกไหมครับไม่สะดวกเลยถูกต้องไหมครับเพราะว่าโอจะต้องมาดูนะครับว่าจากทางซ้ายเนี่ยคุณครูปออะไรครับป.4มีกี่คนแล้วก็ไปดูทางขวาอีกแล้วป.4ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีกี่คนนะครับอย่างถ้าเป็นคำถามในข้อที่5เนี่ยถามว่าคุณครูหญิงกับครูชายต่างกันเท่าไหร่โอ้โหก็สังเกตค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับดังนั้นคุณครูมีวิธีครับที่ทำให้นักเรียนเนี่ยสังเกตได้ง่ายกว่านี้นะครับเพื่อให้การหาคำตอบนะครับของคำถามเหล่านั้นเนี่ยง่ายขึ้นครับและเห็นการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนครูผู้ชายและครูผู้หญิงที่ชัดเจนขึ้นควรนำข้อมูลนะครับจากแผนภูมิแท่งในข้อที่1และข้อที่2ครับมาเขียนในแผนภูมิเดียวกันแล้วเขียนได้อย่างไรนะครับครูได้เขียนมาให้นักเรียนดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับนี่นะครับพอมาเขียนรวมกันแล้วก็จะมีทั้งคุณครูชายแล้วก็ครูหญิงอยู่ในแผนภูมิแท่งเดียวกันถูกต้องไหมครับนี่เลย
3: เพื่อให้การอ่านแผนภูมิง่ายและชัดเจนขึ้นเราก็เลยรวมแผนภูมิทั้ง2รูปนี้ไว้ด้วยกันและเรียกแผนภูมินี้ว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคือชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิสำหรับตัวแผนภูมิจะประกอบด้วยเส้นแสดงจำนวนเส้นแสดงรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะนำเสนอข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปที่เป็นเรื่องเดียวกันและลักษณะเดียวกันซึ่งในการนำเสนอเราจะต้องมีสัญลักษณ์แสดงข้อมูลแต่ละชุดด้วยและนี่ครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของการแสดงข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนี่นะครับนักเรียนสังเกตดูครับนักเรียนเห็นไหมว่าสัญลักษณ์นะครับจากแผนภูมิแท่งนี้สีน้ำเงินนะครับตรงนี้เนี่ยคุณครูแทนอะไรครับจำนวนครูชายนั่นเองนะครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1นะครับจนถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6เลยครับแล้วก็สีชมพูนะครับแทนจำนวนครูหญิงเช่นเดียวกันครับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1จนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่6ครับในปีการศึกษา2566นั่นเองครับนะครับ และข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปซึ่งในการนำเสนอต้องมีสัญลักษณ์แสดงข้อมูลแต่ละชุดครับ
1: ก็จะมีอย่างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้นะครับที่ครูยกมาก็จะเป็นจำนวนครูชายและครูหญิงนั่นเองปีการศึกษา2566นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องเดียวกันครับตั้งแต่2ชุดขึ้นไปซึ่งต้องกำหนดสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อมูลแต่ละชุดนักเรียนสังเกตครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก็เหมือนกับแผนภูมิแท่งที่เราได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับมีส่วนที่ต่างกันตรงไหนบ้างมีแท่งใช่ไหมครับที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยมีอยู่2รูปใช่ไหมครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์นะครับแสดงไว้ว่าเป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเห็นไหมครับแล้วก็เส้นนี่นะครับเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงอะไรครับเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงจำนวนนะครับมีหัวลูกศรด้วยและเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงชั้นระดับชั้นนะครับตั้งแต่ป.1จนไปถึงป.6นี่เลยนะครับนักเรียนสังเกตดูเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีความกว้างเป็นไงกันครับเท่ากันไหมครับ
5: เท
1: ่
5: าก
1: ัน และระยะห่างนี่นะครับระหว่างแท่งนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็จะต้องมีระยะห่างเป็นไงกันด้วยครับ
5: เท่าก
1: ันด้วยนะครับสังเกตตรงนี้ไหมครับก็ระยะห่างเป็นไงครับ ท่ากันนี่นะครับต่อไปครับเขายังบอกอีกว่าการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับให้พิจารณาจากส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปก็คืออย่างถ้าสมมุติว่าคุณครูถามนักเรียนว่าในระดับชั้นป.1 ครับมีคุณครูชายจำนวนกี่คนครับเราก็มาสังเกตที่ปลายของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกต้องไหมครับแท่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับว่าเท่าไหร่อย่างนี้ก็มี1คนครับถ้าเป็นครูหญิงของป.1 ก็จะมี12คนนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องอ่านและเลือกใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการตอบคำถามได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับถามนักเรียนว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดครับจำนวนครูนะครับชายและครูหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปีการศึกษา2566โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับขอถามเรียนนิดนึงว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้มีการย่นระยะไหมครับ
5: ไม่มีค่ะไม่มี
1: มีไหมเอ่ยไม่มีนะครับการย่นระยะเราใช้สำหรับข้อมูลที่มีอะไรครับปริมาณที่เป็นไงครับมากมากถูกต้องไหมครับที่เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงกันจำได้ไหมครับจำได้นะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีแผนภูมิแท่งนะครับเปรียบเทียบวันนี้ที่ครูยกมาอาจจะมีการย่นระยะด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้สังเกตไปพร้อมๆกันครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้ก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีครูชายน้อยกว่าครูหญิงกี่คนครับถามก่อนว่ามีครูชายกี่คน
5: ม
1: ี
5: คร
1: ู
5: ชาย
1: 5
5: คน
1: มีครูชาย5คนนะครับนี่คุณครูเขียนให้นะครับมี5คนมีครูหญิงกี่คนครับ
5: ทั้งหมด8คน
1: มีครูหญิงจำนวน8คนถามว่ามีครูชายน้อยกว่าครูหญิงกี่คนตอบได้ไหมครับ
5: ตอบได้
1: ได้มีกี่คนครับ3คนนะครับได้จากการนำ8ลบด้วย5มีค่าเท่ากับ3นั่นเองถ้าเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแบบนี้นำข้อมูล2ชุดเนี่ยมาเขียนเป็นแผนภูมิเดียวกันแบบนี้สังเกตง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่าเนาะง่ายกว่านะครับคำถามต่อไปครับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2มีครูหญิงมากกว่าครูชายกี่คนครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามีครูชายกี่คนครับในป.2มี3คนมีครูหญิงกี่คนครับ
5: 4
1: มีจำนวนครูหญิง4คนนะครับโอ้ยขออภัยครับขออภัยครับมีกี่คนนะครับ
5: 10
1: คนนะครับ10คนนี่คุณครูลองใจนักเรียนเฉยครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางว่านักเรียนนะครับยังมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนหรือไม่นะครับ10คนเป็นผู้หญิง10คนนะครับแล้วถามว่ามีครูหญิงมากกว่าครูชายกี่คนทำยังไงครับนำ10ลบด้วย3 10ลบด้วย3มีค่าเท่ากับ
5: 7
1: นะครับดังนั้นตอบ7คนนั่นเองนี่นะครับแล้วคำถามต่อไปครับจำนวนครูชายทั้งหมดมีกี่คนอันนี้เป็นคำถามที่1นะครับคำถามที่2คือจำนวนครูหญิงมีทั้งหมดกี่คนและคำถามสุดท้ายจำนวนครูชายน้อยกว่าจำนวนครูหญิงกี่คนโอ้โหข้อนี้เป็นไงครับอาจจะต้องนำทั้งหมดเนี่ยมาเป็นไงกันมาบวกกันถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะหาไปเลยว่าจำนวนครูชายแต่ละปอมีกี่คนจำนวนครูหญิงแต่ละปอมีกี่คนนะครับเอาจำนวนคุณครูชายก่อนไล่ไปตั้งแต่ป.1 ถึงป.6อ่ะป.1 มีกี่คนครับ1คนป.2 แล้วครับ
5: 3คน
1: 3คนป.3 แล้วครับ
5: 2คน
1: 2คนป.4 4คนป.5 5คนป.6 ครับ
5: 5
1: คนเช่นเดียวกันนะแล้วอย่างป.1 ของคุณครูผู้หญิงมั้งครับเดี๋ยวจะไล่ไปจนถึงป.6เลยมีคนครับ
5: 12
1: 12คนต่อไปครับ
2: 10
1: คนต่อไปครับ
2: 10
1: คนต่อไป10คนหมดยังครับยังมีป.5

0: 2บวก4นะครับบวก5บวก5นั่นเองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย20คนนั่นเองนะครับแล้วถามต่อว่าจำนวนครูหญิงครับมีกี่คนครับก็นำ12บวก10บวก10บวก10บวก8บวก8นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 58คน
0: เก่งมากครับ58คนแล้วคำถามต่อไปครับคำถามสุดท้ายจำนวนครูชายน้อยกว่าจำนวนครูหญิงกี่คนกี่คนเอ่ย38นะครับนำ58ลบด้วย20มีค่าเท่ากับ38คนนะครับดังนั้นจำนวนครูชายน้อยกว่าจำนวนครูหญิง38คนนั่นเองนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมนะครับในขั้นปฏิบัติโดยนักเรียนแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้พิจารณาแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและตอบคำถามนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถปรึกษากันภายในกลุ่มได้แต่ก็ทำในสมุดของตนเองนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะให้นักเรียนได้ออกมาตอบคำถามด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแล้วก็ตอบคำถามกันครับนักเรียนสังเกตครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนตอบให้คุณครูได้ไหมครับเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช่แล้วครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565นะครับโดยเรามาดูกันต่อที่ตัวแผนภูมิครับเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงจำนวนครั้งถูกต้องไหมครับมีการย่นระยะไหมครับนักเรียนมีการย่นระยะไหมครับมีตั้งแต่0จนไปถึงเท่าไหร่ครับจนไปถึง500นั่นเองนะครับแล้วเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงอะไรครับแสดงพ.ศ.ตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565นะครับและยังกำหนดสัญลักษณ์นะครับอย่างสัญลักษณ์นี้ครับแทนนี่นะครับที่เป็นทะเบียนสมรสนะครับการจดทะเบียนสมรสแล้วก็สัญลักษณ์นี้ครับแทนการจดทะเบียนหย่านั่นเองอย่างปี2561ครับพ.ศ. 2561มีการจดทะเบียนสมรสกี่ครั้งครับนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยกี่ครั้งครับปี2561มีการจดทะเบียนสมรสกี่ครั้งครับ2,345 ครั้งนั่นเองแล้วอย่างปี2561มีการจดทะเบียนหย่ากี่ครั้งครับตอบได้ไหมเอ่ย 1,179 นะครับก็ได้ระบุไว้บริเวณบนสุดนะครับของแท่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองและที่มานะครับก็มาจากสำนักหารการทะเบียนกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยนั่นเองคำถามก็จะมีอยู่6ข้อครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับได้อ่านคำถามให้เข้าใจตอบคำถามจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่คุณครูกำหนดแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับนักเรียนลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำโจทย์นะครับที่ครูได้มอบหมายไว้ให้เนี่ยจำนวน6ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้กันเริ่มจากข้อที่1ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูพร้อมกันเลยครับขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับตัวแทนในกลุ่มที่1นะครับตอบคุณครูหน่อยครับว่าแผนภูมิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดครับ
1: จำนวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่พ.ศ. 2561ถึง2565ครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยนะครับแสดงจำนวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565นั่นเองครับต่อไปในข้อที่2ครับแผนภูมิแท่งนี้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลอะไรมีข้อมูล2ชุดครับมีจำนวนการอะไรบ้างครับการจดทะเบียนสมรสกับการจดทะเบียนหย่านั่นเองนี่เลยนะครับจำนวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของประชากรครับต่อไปครับถามนักเรียนว่าปีใดครับที่มีการจดทะเบียนสมรสมาก

0: ่สุดและจำนวนเท่าใดขอเป็นกลุ่มที่3ตอบพร้อมๆกันทั้งกลุ่มนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเอาละครับปีใดครับที่มีการจดทะเบียนสมรสมากที่สุดตอบพร้อมๆกันเลยครับปี
1: 2562
0: เก่งมากครับปี2562มีจำนวนการจดทะเบียนสมรสกี่ครั้งครับ
1: 2604ครั้ง
0: เก่งมากครับนี่เลยนะครับ2604ครั้งนั่นเองนะครับต่อไปในข้อที่4ครับปีใดมีจำนวนการจดทะเบียนหย่าน้อยที่สุดและจำนวนเท่าใดข้อนี้ให้นักเรียนตอบพร้อมกันทั้งห้องเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางปีใดครับมีการจดทะเบียนหย่าน้อยที่สุดตอบเลย2563หรือ2564ครับ
1: 63
0: ใช่ไหมครับเพราะว่า2563เนี่ยจำนวนนะครับการจดทะเบียนหย่าเนี่ยมี 1,019 ครั้งและปี2564เนี่ยมี 1,022 ครั้งดังนั้นตอบปี2563นะครับจำนวน 1,019 ครั้งครับและข้อที่5ครับข้อที่5ถามว่าพ.ศ. 2565จำนวนการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหย่าต่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับว่าปี2565คือปีนี้นะครับเราก็มาดูปีนี้มีการจดทะเบียนสมรสเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับ 2,320 ครั้งและจำนวนการจดทะเบียนหย่าล่ะครับกี่ครั้งครับ
1: 1,212
0: ครั้งถามว่าต่างกันเท่าไหร่เราก็นำ 2,320 ตั้งถูกต้องไหมครับลบด้วยเท่าไหร่ครับ 2,112 ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 1,108
0: เก่งมากครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบครูบอกว่า 1,108 ครั้งนั่นเองนี่เป็นข้อที่5นะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับเปรียบเทียบจำนวนการจดทะเบียนสมรสของประชากรพ.ศ. 2564และพ.ศ. 2565ครับนักเรียนครับเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมครับว่าการจดทะเบียนสมรสของประชากรในปี2564เป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 2,038 ใช่ไหมครับแล้วปี2,565ล่ะครับเท่าไหร่ครับ 2,320 นะครับแล้วปี2,564กับ2,565เราจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไรครับปีใดมีการจดทะเบียนสมรสมากกว่ากัน 2,000 เท่าไหร่ครับ 2,565 ใช่ไหมครับถ้าอยากทราบว่าต่างกันเท่าไหร่เราก็นำอะไรครับนำ 2,320 ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย 2,038 นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ200เท่าไหร่ครับ288หรือ282เท่าไหร่ครับ282ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อได้ทำการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยปีพ.ศ. 2565นะครับมีการจดทะเบียนสมรสของประชากรเนี่ยมากกว่าปี2564อยู่282ครั้งนั่นเองนะครับ

0: นี่นะครับเห็นไหมครับต่อไปครับฝากแบบฝึกหัดที่ 3.2 นะครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นเขาบอกว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งโดยแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องเดียวกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปซึ่งในการนำเสนอนะครับจะต้องมีสัญลักษณ์แสดงข้อมูลแต่ละชุดด้วยครับและการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมีวิธีอ่านเหมือนกันกับแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะโดยเทียบส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปนะครับกับตัวเลขบนเส้นแสดงจำนวนและดูสัญลักษณ์ที่ใช้ระบุว่าเป็นข้อมูลของชุดใดแล้วก็ให้ดูประกอบไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียนต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมครับคือแบบฝึกหัดที่3.3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ดพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุขเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุขชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
3: ครับครับ
1: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียบเรียงเรื่องราวคุณครูจะมีข้อความมาให้นักเรียนนะคะทั้งหมด3ข้อความด้วยกันให้นักเรียนปลายทางและต้นทางพิจารณาดูนะคะว่าเหตุการณ์นะคะในเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและหลังให้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหรือคุณครูนะคะจะใช้วิธีการสุ่มก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูแพรก็จะใช้กล่องมหัศจรรย์สุ่มอีกเช่นเคยค่ะคุณครูจะให้หนูนะคะเป็นคนจับนะลูกนะจับได้แล้วจับได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลข2หลักค่ะนั่นก็คือเลขที่15ค่ะเลขที่15ค่ะลูกโอ้ยยิ้มเชียวดีใจดีใจใช่ไหมคะดีใจใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะลูกในเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนคะ
1: แบกของแทนลูกหาบครับ
0: แบกของแทนลูกหาบเก่งมากค่ะต่อไปละลูกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกลูก
1: ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักครับ
0: ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักอะแล้วเหตุการณ์สุดท้ายนั่นก็คือ
1: ถวายผักกาดที่ได้ปลูกไว้ครับ
0: เก่งมากค่ะอะนั่งลงได้ค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะลูกนี่ก็เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทนะคะนั่นก็คือแบกของแทนลูกหาบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นถึงไหวพริบนะคะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมไปถึงกลอุบายนะคะที่มรรคโทได้ใช้นั่นก็คือตอนที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักนั่นเองค่ะต่อไปนะคะในส่วนของถวายผักกาดนะคะที่ได้ปลูกไว้เนี่ยก็ถวายให้ใครคะถวายให้ใครลูกเราถวายให้สมเด็จพระร่วงใช่ไหมคะสมเด็จพระร่วงเจ้านะลูกนะคราวนี้เรามาดูที่เขาถวายเวลาเราจะปลูกผักเวลาเราจะปลูกผักเราใช้ระยะเวลาไหมลูกการที่เราจะปลูกผักให้สวยงามเติบโตสวยงามแข็งแรงเราก็จะต้องหมั่นดูแลนะคะรวมถึงใส่ใจเกี่ยวกับผักเหล่านั้นด้วยนะคะซึ่งทำให้เห็นได้ว่ามรรคโทมีลักษณะนิสัยที่เป็นอย่างไรคะเอาใจใส่มีความพยายามทำอะไรแล้วเขาก็จะต้องทำให้สำเร็จนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นี้นะคะนั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องบอกหลักการ ระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ข้อ2นะคะนักเรียนจะต้องระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทได้ข้อ3ค่ะนักเรียนสามารถนำข้อคิดที่ได้นะคะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะและข้อสุดท้ายนั่นก็คือนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะว่าเป็นอย่างไรเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนะคะถือว่าเป็นการทบทวนอีกรอบนึงนะลูกการระบุความรู้จากเรื่องที่อ่านนะคะจะเป็นการระบุความรู้หรือการสรุปความรู้เป็นการอธิบายเนื้อหาของเรื่องในส่วนที่เป็นความรู้แก่ผู้อ่านและยกตัวอย่างนะคะข้อความส่วนที่เป็นความรู้ให้นักเรียนนั้นได้ทราบในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการระบุความรู้นะคะต่อไปเรามาดูกันการระบุข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นการระบุความรู้ถูกไหมลูกคราวนี้เรามาดูการระบุข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะเป็นการบอกข้อคิดจากเรื่องนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็ทำการสรุปเนื้อเรื่องที่นักเรียนนั้นได้อ่านนะคะพร้อมบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านนั่นเองค่ะว่าในข้อคิดนั้นเราสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะโดยอาจสรุปเป็นข้อความหรือประโยคสั้นๆหรืออาจจะเป็นคำคมก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นการอธิบายความหมายของการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมสนทนาภาทีอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้กลับไปทบทวนนะคะในเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆน่าจะทำความเข้าใจในตัวละครคร่าวๆได้แล้วใช่ไหมลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นมรรคโทขอให้บัณฑิตทำนายบัณฑิตก็เลยบอกว่าให้เอาทรัพย์สินของท่านมากองให้เท่ากับศีรษะของท่านแล้วเดี๋ยวเราจะทำนายให้แต่มรรคโทมีเงินอยู่แค่30บาทด้วยไหวพริบของมรรคโทนะคะในรูปนี้ไม่ใช่ภูเขานะลูกแต่เป็นจอมปลวกนะคะเป็นจอมปลวกมรรคโทก็เลยนำพานนะคะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปวางไว้ก็อยู่บริเวณศีรษะของมรรคโทจึงทำให้บัณฑิตเนี่ยเห็นว่ามรรคโทนะคะมีไหวพริบนะคะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะรวมไปต่างก็ทํานายได้เลยว่าต่อไปแล้วเนี่ยชายคนนี้เนี่ยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนอ่ะเรามาดูนะคะมรรคโทลูกอย่างแรกเลยนิสัยของมรรคโทคืออะไร
2: ความขย
0: ันหมั่นเพียรไหนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางคะใครเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรบ้างยกมือนักเรียนปลายทางยกกันกี่คนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อู้30คน50คนนักเรียนต้นทางละลูกใครที่มีความขยันหมั่นเพียรบ้างคะยกมือไม่ต้องเขินค่ะไม่ต้องเขินเรายอมรับในตัวเองค่ะเราจะต้องยอมรับในตัวเองค่ะว่าเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรอ่ะยกค่ะ1 2 3 ไหนจะยกหรือไม่ยกลูก1 2 3อ่ะยกเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18อ่ะ18คนเลยนะคะต่อไปลูกต่อไปเรามาดูลักษณะนิสัยของมักกะโทนะคะมักกะโทเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความอดทน

0: นักเรียนปลายทางใครที่มีความอดทนบ้างอดทนไปในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนแกล้งแล้วหนูก็อดทนโดยที่ไม่บอกคุณครูอันนี้อดทนไปในทางที่ผิดนะลูกนะถ้าแบบนั้นนักเรียนควรที่จะแจ้งคุณครูนะคะอะอดทนใครที่คิดว่าตนเองมีความอดทนบ้างยกมือโอ้เต็มเลยนะคะอดทนอ่ะใครที่มีความอดทนในการทำการบ้านบ้างยกมืออ่ะเริ่มเหลือน้อยลงแล้วเริ่มเหลือน้อยลงแล้วนะลูกอ่ะเอามือลงค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะมักกะโทค่ะลักษณะนิสัยของมักกะโทเขาบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบอะคุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะว่านักเรียนคนใดเคยเจอสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบ้างมีบ้างไหมเอ่ยมีบ้างไหมคะมีใช่ไหมคะลูกหยิบไมค์ขึ้นมาเลยค่ะอะไรบ้างที่หนูเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่หนูจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1: แม่ให้ล้างจานค่ะแล้วแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกหนูยังไม่ได้ล้างจานค่ะแล้วแม่ก็เลยโทรมาบอกว่าแม่จะถึงบ้านแล้วนะพอแม่ถึงหน้าบ้านปุ๊บหนูก็ยังไม่ได้ล้างค่ะแม่เดินเข้ามาในบ้านปุ๊บแม่ถามว่าทำไมไม่ล้างจานหนูก็เลยบอกแม่ว่าอันนี้เพิ่งกินค่ะ
0: เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมเราเพิ่งกินเสร็จเราเพิ่งรับประทานเสร็จหนูก็เลยยังไม่ได้ล้างค่ะคุณแม่คุณแม่ก็มันเป็นจานใหม่เนาะมันไม่ใช่จานเก่าก็เลยแบบไม่เป็นไรนะลูกนะตอนนี้ผู้ปกครองหลายคนอาจจะทราบแล้วนะคะรวมถึงผู้ปกครองของหนูด้วยนะต่อไปมีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยอย่างเช่นสมมุติว่านักเรียนนักเรียนผู้หญิงนะคะที่ผมยาวนะลูกนะก็จะต้องมัดผมใช่ไหมคะแล้วยางมัดผมมันขาดนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรทำอย่างไรลูกถ้าเป็นเปียสองข้างเราก็เป็นยังไงถ้ามันขาดข้างนึงเราก็ถอดอีกข้างนึงมาแล้วก็ให้รวบเหลือเพียงแค่ช่อเดียวใช่ไหมคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างอื่นได้อีกไหมได้อีกไหมลูกมีอะไรอีกถ้าไม่ใช่ยางมัดผมเราสามารถหายางอื่นมามัดได้ไหม
2: ได
0: ้ถ้ามันมีเชือกอยู่บริเวณใกล้เคียงเราสามารถเอาเชือกมามัดได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นี่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายลูกความกตัญญูเด็กๆจ๋านักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะลูกนะไหนลองยกมือดูสิคะว่าใครมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบ้างเอ่ยใครที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบ้างเอ่ยไม่ต้องเขินค่ะไม่ต้องเขินนะลูกนะเอาละค่ะคุณครูก็เห็นได้แล้วว่านักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะมีความกตัญญูนะคะต่อผู้มีพระคุณเมื่อไรก็ตามนะคะที่เรามีกำลังมากพอเด็กๆก็อย่าลืมตอบแทนพระคุณกับท่านด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปมาถึงช่วงกิจกรรมของนักเรียนแล้วค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะ จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันเลยค่ะคำชี้แจงนะคะบทบาทของครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่2ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานและตรวจประเมินใบงานที่2ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัตินะคะทำใบงานที่2นะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันและเมื่อตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนนะคะนำชุดกิจกรรมหรือใบงานเหล่านั้นนะคะส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะของใบงานที่2เรื่องการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูจะสุ่มหมายเลขนะคะทั้งหมด10หมายเลขด้วยกันแล้วให้นักเรียนตอบนะคะว่าเป็นข้อเป็นการระบุความรู้หรือเป็นการระบุข้อคิดอ่ะเดี๋ยวเรามาจับกันเลยนะคะเรามาจับกันเลยนะลูกอ่ะใบแรกได้แล้วนะคะใบแรกนะคะหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ข้อที่1การมองการไกลจะทำให้เรามีแนวทางและทิศทางในการดำเนินชีวิตเป็นการระบุความรู้หรือเป็นการระบุข้อคิดคะ
1: เป็นการระบุข้อคิดครับ
0: เป็นการระบุข้อคิดเด็กๆการระบุข้อคิดเราจะใช้เครื่องหมายเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปเรามาดูนะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ค่ะลูกหมายเลข17หมายเลข17ข้อ2หนูระบุว่าเป็นข้อคิดนะคะหรือเป็นความรู้คะ
2: เป็นความรู้ค่ะ
0: เป็นความรู้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคำตอบนั่นก็คือเป็นความรู้นั่นเองค่ะถ้าเป็นความรู้ให้เราใส่เครื่องหมายที่เป็นรูปอะไรลูกรูปดาวนั่นเองอ่ะต่อไปเรามาดูอ่ะคุณครูจับทั้งหมด3หมายเลขเลยนะคะ3หมายเลขเลยนะลูกนะอ่ะเรามาดูค่ะหมายเลข24ค่ะอย่างรวดเร็วค่ะหมายเลข24นะคะข้อ3หนูระบุได้เลยค่ะว่าเป็นความรู้หรือข้อคิดคะ
2: ข้อคิดค่ะ
0: เป็นข้อคิดเรามาดูเก่งมากค่ะต่อไปลูกเรามาดูกันต่อเลยนะคะเลข3ค่ะเลขที่3ค่ะข้อที่4ลูกเป็นการระบุความรู้หรือข้อคิดคะลูก
3: ข้อคิดครับ
0: เป็นการระบุข้อคิดอ่ะใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นการระบุข้ออะไร
4: ข้อคิด
0: นั่นเองอ่ะต่อไปลูกเรามาดูต่อหมายเลขหมายเลข9ตอบได้เลยลูก
5: ข้อที่5ระบุข้อคิดครับ
0: ข้อที่5เป็นการระบุข้อคิดใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะคะข้อนี้นะคะตอบนั่นก็คือเป็นการระบุความรู้นั่นเองนะคะสังเกตได้จากการยกตัวอย่างหรือการอธิบายเพิ่มเติมนะคะต่อไปเรามาดูต่อนะคะข้อที่6ค่ะหมายเลข27ค่ะหมายเลข27ค่ะลูกข้อที่6ตอบว่าอะไรคะ
2: เป็นการระบุข้อคิดค่ะ
0: เป็นการระบุข้อคิดใช่หรือไม่ใช่นะเป็นการระบุความรู้ค่ะเด็กๆพิจารณาดูนะคะในข้อความที่6เขาได้เขียนว่าอะไรได้รู้เกี่ยวกับแสดงว่าเป็นความรู้นั่นเองอ่ะต่อไปหมายเลขที่28ค่ะ 28ค่ะ
4: เป็นการระบุข้อคิดค่ะ
0: เป็นการระบุข้อคิดอ่ะเรามาดูเป็นการระบุข้อคิดนะคะต่อไปเรามาดูหมายเลข10ค่ะหมายเลข10ลูก
6: ข้อคิดครับ
0: ข้อ8หนูตอบว่าเป็นข้อ
6: คิดครับ
0: เป็นข้อคิดใช่หรือไม่นะถูกต้องค่ะเป็นข้อคิดนะคะต่อไปหมายเลข25ค่ะ25ลูก
4: เป็นการระบุความรู้ค่ะ
0: เป็นการระบุความรู้อ่ะเพื่อนๆในห้องลองพิจารณาดูสิคะว่าเป็นการระบุความรู้หรือข้อคิดเอ่ยติ๊กตอกอ่ะตอบพร้อมๆกัน1 2 3
7: เป็นการระ
0: บุข้อคิดอ่ะบางคนตอบความรู้บางคนตอบข้อคิดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเป็นการระบุอะไรลูกเป็นการระบุข้อคิดนั่นเองต่อไปหมายเลขนี้หมายเลขที่29ค่ะหมายเลขที่29ค่ะอ่ะ29หนูตอบว่าเป็นการระบุความรู้หรือข้อคิดคะลูก
4: ระบุความรู้ค่ะ
0: ระบุความรู้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่อ่ะเป็นการระบุความรู้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมรวบรวมชิ้นงานแล้วส่งที่คุณครูประจำวิชาด้วยนะคะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะนิสัยของมักกะโทสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเอาละค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะคิดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะสุ่มหมายเลข23ค่ะหมายเลข23ค่ะลูกนักเรียนคิดว่าลักษณะนิสัยของมักกะโทนิสัยอะไรของมักกะโทที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียนได้คะ
4: ความกตัญญูค่ะแล้วก็มีความอดทนความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรค่ะ
0: แล้วสามารถนำไปปรับใช้ลองยกตัวอย่างให้คุณครูดูหน่อยสิคะสักหนึ่งตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นความกตัญญูลูก
4: ความกตัญญูทำงานบ้านที่บ้านช่วยครอบครัวค่ะ
0: ทำงานบ้านนะคะแบ่งเบาภาระของครอบครัวใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถนำความรู้นะคะของนิสัยมักกะโทนั้นไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 3. เรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน 2. ใบงานที่ 3. เรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนศึกษาลักษณะนิสัยของมักกะโทอะไรที่เป็นข้อดีนักเรียนก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
9: ขอบคุณค่ะ

จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ค่ะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและเราก็มักจะพบจระเข้อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนั่นก็เพราะว่าเจ้าจระเข้ชอบหาอาหารในน้ำกินเป็นหลักนั่นเองค่ะแต่วันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดจระเข้ในแบบที่น่ารักน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มจากการวาดดวงตาทั้งสองข้างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะน้องๆต้องวาดวงกลมอันใหญ่ๆทั้งสองอันให้อยู่ใกล้กันนะคะและเขียนเลข8เข้าไปในวงกลมจากนั้นก็ระบายสีดำตรงพื้นที่ด้านนอกเลข8ให้เต็มดวงเลยค่ะเราก็จะได้ดวงตาสุดแบ๊วทั้งสองข้างมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวาดที่ลำตัวของจระเข้กันต่อเลยดีกว่าค่ะโดยน้องๆจะต้องลากเส้นโค้งให้เป็นคลื่นแบบนี้นะคะจากทางด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือแล้วตวัดเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วลากกลับลงมาอีกครั้งเพื่อทำให้เป็นหางจระเข้กันค่ะพอเราได้ส่วนหางของจระเข้เรียบร้อยก็ลากเส้นต่อลงมาเพื่อทำขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ลากเส้นกลับขึ้นไปอีกทีค่ะให้ไปชนกับเส้นของลำตัวจระเข้ที่เราเริ่มวาดไว้ด้านบนแบบนี้นะคะและเติมขาอีกทั้งสองข้างพอได้ลำตัวของจระเข้เรียบร้อยก็ต้องมาตกแต่งให้สวยงามน่ารักแบ๊วๆค่ะด้วยการเริ่มเติมจมูกและเพิ่มเล็บอันแหลมคมเข้าไปที่เท้าทั้งสี่ข้างด้วยค่ะ

จากนั้นเราก็มาวาดที่ท้องของเจ้าจระเข้กันต่อนะคะโดยน้องๆจะต้องวาดครึ่งวงกลมเข้าไปในลำตัวของจระเข้แบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเพราะผิวหนังของเจ้าจระเข้เนี่ยมันจะมีลักษณะขรุขระเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเติมความเป็นหนามให้กับเจ้าจระเข้ตัวนี้กันค่ะโดยน้องๆ นะคะต้องวาดสามเหลี่ยมลงไปบนลำตัวแบบนี้ยาวให้ไปจนถึงหางของจระเข้เลยค่ะ

ันตอนต่อไปเรามาลงสีเจ้าจระเข้กันดีกว่าส่วนใหญ่จระเข้จะมีสีเขียวค่ะแบบนี้น้องๆก็เอาสีเขียวลงไประบายที่ลำตัวและที่ขาทั้งสีได้เลยค่ะ

ระบายสีลงไปที่ท้องของจระเข้กันก่อนดีกว่านะคะจากนั้นนะคะน้องๆก็เลือกสีที่น้องๆชอบค่ะลงที่ขาจระเข้ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสุดท้ายเราก็ระบายสีเหลืองลงไปบนหนามที่มีอยู่บนลำตัวของจระเข้หรือน้องๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีตามที่ชอบใจได้เลยนะคะ

ต่จระเข้ที่เราว่าเนี่ยมันน่ารักใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆไปเจอตัวจระเข้จริงๆเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะระวังจะเป็นอันตรายหรือถ้าน้องๆอยากจะเห็นจระเข้ตัวจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูในรายการ Animal Speak ได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร
2: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุ

0: ูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: มาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงน่ะเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็กๆ
0: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
1: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: เอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คือชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีเหตุผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม
2: ่และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
8: รักทุกคนเลย
9: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เย้เยี่ยมเลย
5: ไปงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละ
3: ล้ำสุดๆไปเลย

0: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
1: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
1: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
0: เราชื่อปกป้องนะ
3: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
1: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
0: เราเลิกเรียนกันแล้วเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
1: ก็ดีนะไปสิคือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
3: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
3: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังสิ
4: ด้วยด้วย
1: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
6: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
3: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
1: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
2: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
3: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โห
4: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
3: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
1: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
6: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
1: ไหวไหมต้นกล้า
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
1: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
7: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
8: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนให้ว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
7: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
1: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูก

0: เลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอบพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
5: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
5: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
0: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
0: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
6: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: ศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: ้ำประการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอประสบนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่2

0: ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราชบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกลทองหรือมณีพิชัยเคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
1: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
2: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
0: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
3: คุณตา
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ

0: ทัดหนึ่งเทคหนึ่ง
1: 5 4 3 2 action
0: ดูดีค่ะพลอยใสค่ะ
1: โนนี้ค่ะ
0: ยังทำดีพ่อสอน
2: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะถ้าเราเป็นคนรักการอ่านจะทำให้เรามีความรู้มากและเมื่อเรามีความรู้มากเราก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองและผู้อื่นได้และในวันนี้พลอยใสมีแรงบันดาลใจดีๆจากในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะ
3: โอเคทุกคนพร้อมนะทุกคนเตรียมเข้านะเข้า

งรัชกาลที่9ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าพระองค์จะทรงเจริญพระชันษาในต่างประเทศแต่ก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือทรงใช้เวลาหลังการประกอบพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือจำนวนมากไทยที่ทำดีตามพ่อสอนรักการอ่านและมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักอ่านในดวงใจมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะ

0: วัสดีค่ะยุวบรรณารักษ์มีหน้าที่ช่วยคุณครูบรรณารักษ์ในทุกเรื่องตั้งแต่คัดเลือกหนังสือจัดหาจัดซื้อหนังสือลงทะเบียนประทับตาจัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่จัดหนังสือเข้าชั้นการยืมคืนการซ่อมหนังสือการบริการนอกห้องสมุดและการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องสมุดดังนี้ค่ะห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมมิตรและการอ่านเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เป็นการจัดหาหนังสือและส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมส่วนที่1การจัดหาหนังสือทางห้องสมุดได้ดำเนินการจัดหาหนังสือให้มีความเพียงพอกับความต้องการของสมาชิกและเป็นหนังสือที่ทันสมัยมีสีสันสวยงามรูปเล่มและขนาดเหมาะสม
1: ส่วนที่2ส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแบ่งเป็น3กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมในห้องสมุด 2. กิจกรรมนอกห้องสมุดและ 3. กิจกรรมสู่ชุมชนที่หนูรักการอ่านเพราะนายหลวงรัชกาลที่ 9เป็นนักอ่านในดวงใจของหนูค่ะ
0: ประโยชน์ที่หนูได้รับจากการอ่านคือทำให้ได้ความรู้เพื่อหาความรู้ใส่ตัวเองค่ะและที่หนูรักการอ่านเพราะนายหลวงรัชกาลที่ 9เป็นนักอ่านในดวงใจของหนูค่ะ
2: เห็นไหมคะเพื่อนๆว่าประโยชน์ที่ได้จากการอ่านนั้นนอกจากจะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้วยังสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างประโยชน์ผู้อื่นและส่วนรวมได้อีกด้วยนะคะและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการทำดีตามข้อสอนเพื่อนๆ เองก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามข้อสอนสวัสดีค่ะ
3: โอเคไหมพลอยใส่โบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเคลียร์แซฟ
5: นายหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้แน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไฟสายไฟเหล็กติดไฟสาย
0: โอเค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามือ นะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือขายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาสประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่ชเวโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนฉายความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตร
2: รัฐบาลไหนอ่ะ
3: หรือว่าม
2: ันไม่ใช่ระบาดนี้ฮะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า 900,000 บาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
4: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI เฟกลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นน่ะถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
1: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6ล้าน1แสนบาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2ล้านบาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้ในทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ6,150,000บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก 2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักสมมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบ ผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
0: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกลุ่มนายลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มนายลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเจนต์รายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
1: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMSแนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
5: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่และหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
0: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอรี
1: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
0: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขา ปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้รายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะและส่งทีมข่าว NVT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
7: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
8: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
7: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี้ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดน่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
8: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
7: ใช่ซอยเนี้ยมันต่ำสุดไง
8: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
7: า
8: ระบายยังไงบ้าง
7: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
8: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
7: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
9: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่น่ะเขาก็มาดูแล้วเขามีเครื่องปั๊มน้ำมันจะเป็น2ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
10: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเรากังวล
9: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก 2-3 วันมาจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
11: เมื่อก่อนท่วมตลอดตอนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
10: ตอนนี้น้ำยังระบาย
11: ดีกว่า
10: เป็นเพราะว่าต้นไม้บ้านเขาเลยระบาย
11: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีผมราชทานมาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักฟักเพลงสู่เข้ามาลอกด้านหลัง
1: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก็นำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
12: คือซอยทุกซอยแถวเนี้ยมันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
13: หลายซอย
12: อ่ะแล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเอ่อออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลยแต่เนี้ย
10: การท่วมมันเรื่องละ

0: ไม่นานนะ
1: ไม
0: ่
1: นาน
0: เจ้าหน้าที่
1: เขาแบบมาดูแลในเรื่องการคุ้มครองครอบครัวอะไร
0: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อยมาบ่อย
2: กรมราชทัณฑ์มา
0: บ่อยละช่วง
2: ทำเป็นจุด
0: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลย
1: แล้ว
0: เห็นบ่อย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: นะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
2: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
3: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
4: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
3: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
2: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
5: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
5: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
2: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
5: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
2: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอยตูขอท่านป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอแน่ๆ
4: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคง

0: ฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวาเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
2: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
3: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
2: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
4: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
3: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

ัวเราเองหรือเห็นผู้อื่นเนี่ยถูกละเมิดนะคะเรานะคะจะทำอย่างไรหรือเราเนี่ยไม่ควรทำอะไรนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันเราก็จะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้นะคะ1เลยอธิบายการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิด2สามารถนะคะบอกแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดและ3ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดนั่นเองนะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราลองมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์และตอบคำถามกันนะคะคุณครูจะมีกิจกรรมมาให้ทำก่อนวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่1นะคะกิจกรรมที่1การวิเคราะห์สถานการณ์เด็กๆดูนะคะสถานการณ์วันนี้ที่นักเรียนจะวิเคราะห์จะมีทั้งหมด2สถานการณ์นะคะในกิจกรรมแรกกิจกรรมแรกนะคะนี่คือกิจกรรมแรกนะคะให้เด็กๆอ่านสถานการณ์และลองตอบคำถามดูนะคะอย่างเช่นข้อที่1นะคะถามว่าถ้านักเรียนอยู่คนเดียวในบ้านในเวลากลางคืนเพราะคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมงานเลี้ยงยังไม่กลับนักเรียนจะดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้คือสถานการณ์ที่1นะคะต่อมาคือ

สถานการณ์ที่2นะคะสถานการณ์ที่2เนี่ยจะแทนตัวละครก็คือนายกอนะคะนายกอเดินทางไปยังสถานที่1ระหว่างทางมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาพูดคุยด้วยนายกอจึงรีบเดินหนีโดยไวและนักเรียนเนี่ยก็ได้ถามเพื่อนๆ นะคะในห้องว่านายกอเนี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่อันนี้คือสถานการณ์ที่เท่าไหร่ลูกสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะสถานการณ์ที่2กิจกรรมที่1จะมี2สถานการณ์ให้นักเรียนได้วิเคราะห์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยนะคะนักเรียนภายในห้องเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้นะคะให้นักเรียนลงมือในการตอบคำถามจากสถานการณ์เดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะถ้ากลุ่มไหนได้แล้วสามารถลงมือทำได้เลยเราจะได้ใบกิจกรรมคนละ1แผ่นเลยนะคะกลุ่มไหนได้แล้วนะคะลงมือทำได้เลยเด็กๆจะเห็นได้ว่ากิจกรรมมี2ด้านใช่ไหมคะเราจะทำด้านแรกที่ไม่ได้เขียนคำว่าตอนที่2นะคะกลุ่มไหนได้แล้วนะคะลงมือทำได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมที่1ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง2สถานการณ์แล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมีการแลกเปลี่ยนคำตอบกันนะคะเราจะเริ่มกันที่สถานการณ์ที่1เลยนะคะอ่ะคุณครูจะสุ่มตามเลขที่นะคะเด็กๆไม่ต้องอ่านสถานการณ์ให้เด็กๆตอบเลยว่าสถานการณ์ที่1เนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่อยู่บ้านในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะขอหมายเลขที่10ค่ะค่ะข้อที่1เราจะทำยังไงนะคะสามารถบอกได้เลยค่ะ
1: ล็อกบ้านปิดผ้าม่านและอย่าให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านครับ
0: อันนี้คือวิธีการป้องกันตัวเองใช่ไหมคะขอบคุณค่ะหมายเลข10นะคะเพื่อนบอกว่ามีการล็อกบ้านใช่ไหมลูกปิดผ้าม่านในที่นี้เวลาคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลภายในบ้านเนี่ยไม่อยู่เราอยู่เพียงลำพังคนเดียวนะคะหมายเลขต่อมาค่ะหมายเลขที่28ค่ะอยู่ไหนเอ่ย28อ่ะอยู่ในกลุ่มที่2ในข้อที่1นะคะตอบในสถานการณ์ที่1เหมือนเดิมค่ะเราจะทำอย่างไรดี
2: ล็อกประตูและหน้าต่างให้มิดชิดใครมาเรียกก็ห้ามเปิดหากไม่ใช่พ่อกับแม่และไม่ส่งเสียงดังอยู่แต่ในบ้านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะได้หลายข้อมูลเลยล็อกบ้านใช่ไหมลูกไม่ส่งเสียงดังไม่เปิดประตูให้กับคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของตนเองนะคะแล้วนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามีวิธีใดนะคะในการดูแลตนเองนะคะต่อมาสถานการณ์ที่2นะคะว่าถ้าเราเนี่ยลองนึกว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยถ้าเดินไปในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยนะคะเจอคนแปลกหน้าเราจะทำอย่างไรดีนะคะอย่างเช่นนายกเนี่ยเขาเลือกใช้วิธีที่เดินหนีโดยไวนะคะแล้วเขาก็ถามว่านายกเนี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นะคะเด็กๆก็จะต้องตอบคำถามมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะว่าข้อนี้เด็กๆตอบอย่างไรนะคะต่อมาขอเป็นหมายเลขที่4ค่ะหมายเลข4อยู่ไหนเอ่ยด้านนี้เลยนะคะอยู่ในกลุ่มที่1เราจะตอบยังไงดีคะข้อที่2ค่ะสถานการณ์ที่2
3: ปฏิบัติตัวถูกเพราะเป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับ
0: ค่ะเพื่อนบอกว่านายกเนี่ยปฏิบัติตัวถูกต้องเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวโดยการเดินหนีให้ไวจากคนแปลกหน้านั่นเองนะคะต่อมาหมายเลขที่ต่อมาหมายเลขที่30ค่ะอยู่ไหนเอ่ย30ของเราอยู่ในกลุ่มที่2ค่ะตอบคำถามได้เลยค่ะ
4: ถูกต้องค่ะเพราะคนแปลกหน้าอาจจะไม่ได้มาคนเดียวหรือว่าเขาอาจจะมาทำอะไรไม่ดีได้ค
0: ่
4: ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่านายกเนี่ยทำถูกต้องที่เดินหนีโดยวายเพราะคนแปลกหน้าเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่ดีนั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนก็เราก็จะไม่ไว้ใจใครนะคะบางคนแต่งตัวดีๆอาจจะเดินเข้ามาหลอกก็ได้ในที่นี้นะคะนักเรียนก็ต้องดูสถานการณ์ตรงที่เจอด้วยว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหาณตอนอย่างไรนะคะเด็กๆก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาให้เด็กๆเนี่ยลองยกตัวอย่างดูเด็กๆเห็นจากบอร์ดกระดานใช่ไหมคะครูแจกกระดานให้ทุกกลุ่มหรือยังเอ่ยที่เราเขียนบอร์ดที่เราจะเขียนกลุ่มไหนยังไม่ได้มีไหมเอ่ยอ่ะหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะกิจกรรมที่2นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่2นะคะให้เด็กๆในห้องเนี่ยลองยกตัวอย่างว่าเรามีวิธีการปกป้องตนเองอย่างไรและผู้อื่นอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นไม่ออกไปในสถานที่กลางคืนนะคะหรือในหัวข้อต่างๆนะคะเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะในกลุ่มของเราได้ลองยกตัวอย่างแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเป็นกลุ่มกันนะคะบางกลุ่มก็ได้เยอะเพียงถึง5ข้อเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่กลุ่มที่1เลยนะคะตัวแทนกลุ่มที่1นะคะสามารถยืนขึ้นบอกเพื่อนๆเลยว่าเราเนี่ยมีวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองอย่างไรนะคะหรือผู้อื่นอย่างไรจากการถูกละเมิดค่ะกลุ่มอื่นตั้งใจฟังนะคะ
1: 1ไม่ควรออกไปที่เปลี่ยวค่ะ2ไม่คุยกับคนแปลกหน้า3โทรบอกคนที่รู้จักแล้วบอกให้เขารู้ค่ะ
0: นะคะอันนี้คือวิธีของเพื่อนเลยเหมือนกับของเราไหมไม่ออกไปตอนกลางคืนใช่ไหมลูกอ่ะไม่เวลามีเหตุการณ์อะไรก็จะโทรหาผู้อื่นใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2ตัวแทนยืนได้เลยค่ะ
1: 1ไม่ไปในที่เปลี่ยวคนเดียว2ถ้ามีคนแปลกหน้าทำสิ่งไม่ดีให้บอกคนใกล้ๆตัวหรือบอกผู้ปกครองค่ะ
0: ค่ะอันนี้เพื่อนได้2ข้อนะคะเชิญนั่งลงได้ค่ะไม่ไปในสถานที่เปรียวๆนะคะแล้วก็มีอะไรควรบอกผู้ปกครองต่อมากลุ่มที่3นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณน้ำเดินตรวจแล้วกลุ่มที่3ได้ถึง5ข้อเลยใช่มั้ยคะ6ข้อแล้วอ่ะอ่านให้เพื่อนๆฟังได้เลยกลุ่มอื่นตั้งใจฟังค่ะ
1: ข้อ1ไม่เดินทางเปี่ยวข้อ2ไม่อยู่พื้นที่ที่มีการมั่วสุมข้อ3ไม่ออกไปเดินตามถนนคนเดียวในเวลากลางคืนข้อ4ไม่คุยกับคนแปลกหน้า5ไม่รับของจากคนแปลกหน้า6ไม่ไปกับคนที่ไม่รู้จักเมื่อเขาชักชวนค่ะ
0: ค่ะอันนี้เพื่อนได้ถึง6ข้อเลยนะคะไม่ไปในที่แหล่งมั่วสุมไม่ไปกับคนที่ชักชวนเราไปที่ไหนนั่นเองนะคะอ่ะต่อมากลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อยู่ไหนคะตัวแทนลุกขึ้นถือไมค์ได้เลยค่ะ
2: 1ไม่เดินเล่นตอนกลางคืน2ไม่ไปที่เปลี่ยว3ไม่คุยกับคนแปลกหน้า4ไม่ไปกับคนแปลกหน้า5คนอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าไม่คุยกับคนแปลกหน้าไม่ไปกับคนแปลกหน้าและควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายในกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนค่ะ

0: 1. ล็อกบ้านตอนอยู่คนเดียวค่ะ2. ไม่ไปที่เปลี่ยว3. ไม่อยู่คนเดียวค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะล็อกบ้านไม่ไปที่เปลี่ยวและไม่อยู่คนเดียวนั่นเองอันนี้คือวิธีที่กลุ่มของเราเนี่ยยกตัวอย่างนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะหลังจากเราทำกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2ในการยกตัวอย่างแล้วนะคะเรามาดูวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองนะคะหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็กกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันในข้อที่1เลยนะคะเด็กๆ ดูนะคะว่าเราควรจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กที่ตนเองพึงได้รับและปกป้องสิทธิของตนเองนะคะสิทธิเด็กเราเรียนหรือยัง4ข้อ
2: เร
1: ียนแล้วอย่างเช่นสิทธิที่จะมีชีวิตรอดใช่ไหมคะสิทธิในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมนี่แหละคือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมานั่นเองนะคะแล้วก็การปกป้องสิทธิของตนเองนะคะว่าเราเนี่ยควรปกป้องอย่างไรบ้างนะคะต่อมาในข้อที่2ดูสิเหมือนกับที่เรายกตัวอย่างไหมคือปกป้องตนเองเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ก็คือไม่ออกนอกบ้านในเวลากลางคืนนะคะเว้นแต่ไปกับผู้ปกครองนะคะเวลาเราไปกับผู้ปกครองเช่นไปเที่ยวงานวัดในเวลากลางคืนเราควรที่เราจะเดินคนเดียวไหมเราเป็นเด็กเราควรเดินงานวัดคนเดียวไหมลูกไม่ควรใช่ไหมคะเราควรเดินกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่ไปด้วยนั่นเองถ้าเวลาเด็กๆพัดหลงเดินคนเดียวและพัดหลงหายตัวไปเลยผู้ปกครองหาไม่เจอเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปอยู่สถานที่ไหนนะคะผู้ปกครองก็ต้องตามหาเรานะคะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเวลาไปไหนก็ไม่ควรที่จะไปคนเดียวนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่3นะคะหลีกเลี่ยงการพูดหรือการไปที่ต่างๆตามคำชักชวนของคนแปลกหน้าเพราะอาจจะถูกล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีได้เหมือนกลุ่มไหนยกตัวอย่างมีไหมมีเยอะแยะเลยกลุ่มที่3ก็ยกตัวอย่างเราไม่ไปกับคนที่แปลกหน้าและเราก็ไม่พูดกับคนที่แปลกหน้าเลยนะคะเหมือนที่คุณน้ำบอกว่าในช่วงกิจกรรมแรกว่าคนแปลกหน้านะคะบางคนเนี่ยแต่งตัวดีๆมาเราก็ไม่ควรที่จะไว้ใจเขานั่นเองนะคะอันนี้คือในข้อที่3นะเราจะหลีกเลี่ยงการพูดหรือการไปในที่ต่างๆกับคนแปลกหน้าต่อมาในข้อที่4ระมัดระวังไม่กระทําการใดๆที่เป็นสาเหตุให้มีการประพฤติในทางที่เสียหายเรามาดูกันว่าอะไรที่เราเนี่ยไม่ควรกระทํานั่นเองนะคะสิ่งที่ไม่ควรกระทําเลย1นะคะเช่นไม่เล่นการพนันดีไหมลูกการเล่นการพนันไม่ดีนะคะต่อมาไม่เสพสารเสพติดอันนี้ก็ไม่ควรนั่นเองนะคะต่อมาไม่อยู่กับเพื่อนต่างเพศ2-2ในที่ลับตานะคะเด็กๆควรฟังเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเราก็ควรให้เกียรติกันนะเวลาจะพูดคุยเล่นกันก็เล่นในที่คนที่มีการพลุกพล่านมีเพื่อนๆเยอะๆนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ควรทำนั่นเองนะต่อมาข้อที่5นะคะไม่คบหากับบุคคลที่อาจจะชักนำไปในทางที่เสื่อมเสียได้นั่นเองเช่นคบกับเพื่อนนะคะในอนาคตนะเราคบกับเพื่อนเพื่อนชักจูงว่าเราไปทำอะไรที่ว่างๆไหมอย่างเช่นไปสูบบุหรี่ควรไหมลูกไม่ควรไปดื่มสุราควรไหมลูกไม่ควรหนีเรียนควรไหมไม่ควรนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะเราก็สามารถนะคะเลือกคบบุคคลนะคะที่เราควรคบนั่นเองเพื่อเป็นการป้องกันหรือคุ้มครองตนเองด้วยนะคะเพื่อเราเนี่ยก็จะได้ไม่เป็นอันตรายด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือในข้อที่5นะคะต่อมาข้อที่6นะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยถูกละเมิดสิทธิหรือคนอื่นๆเนี่ยถูกละเมิดสิทธินะคะเราก็ต้องมีการแ จ้งผู้ปกครองนะคะหรือครูนะคะหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อถูกละเมิดสิทธินะคะหรือพบเห็นผู้อื่นเนี่ยถูกละเมิดสิทธิเราสามารถแจ้งได้ไหมแจ้งได้ไหมลูกแจ้งได้อย่างเช่นนักเรียนอยู่ข้างบ้านข้างบ้านเนี่ยทะเลาะกันเด็กๆเนี่ยถูกตีใช่ไหมลูกเด็กตัวเล็กๆ 4-5 ขวบถูกตีเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ไหมคะได้นะคะเพื่อมาดูแลเด็กบุคคลนั้นให้ปลอดภัยจากอันตรายนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อสุดท้ายในข้อที่7ข้อที่7ของเรานะคะเราเป็นเด็กถูกไหมลูกเวลาเราจะไปไหนมาไหนเราก็ควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูหรือผู้ปกครองอย่างเช่นใครอยู่กับคุณปู่คุณย่านะคะที่เลี้ยงดูเรามาคุณน้าคุณอาเราก็ควรเชื่อฟังนะคะเวลาบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูผู้ปกครองนะคะบอกนักเรียนหรือห้ามนักเรียนนักเรียนก็ควรคิดไต่ตองดูก่อนว่าสิ่งที่คุณครูไม่ให้ทำหรือที่พ่อแม่ไม่ให้เพราะอะไรอาจสิ่งนั้นนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ในที่นี้นะคะวันนี้เราเรียนรู้ไปแล้วครบทั้งหมด7ข้อนะคะแล้วก็ได้ทำไปแล้ว2กิจกรรมนะคะต่อมากิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะในวันนี้กิจกรรมหนูน้อยคนเก่งให้นักเรียนบอกแนวทางป้องกันนะคะแนวทางอันนี้จะมีสถานการณ์มีโจทย์มาให้สั้นๆนะคะนักเรียนสามารถพลิกแผ่นกระดาษกิจกรรมที่เขียนว่าตอนที่2ได้เลยเด็กๆเห็นไหมลูกเห็นยังเอ่ยที่ครูน้ำเขียนไว้ให้ตอนที่2หนูเห็นไหมคะเห็นนะดูกันดูพร้อมๆกันในข้อแรกบอกว่าถ้าถูกล่อลวงทางสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆเรามีการป้องกันยังไงแนวทางนะคะ2ถ้าเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายจะปกป้องตนเองอย่างไรนะคะขอแนวทางทั้งหมด2ข้อลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวครูเดินดู

ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ลองบอกแนวทางกันมานะคะว่าทั้ง2ข้อเนี่ยถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์เช่นนี้จะทำอย่างไรนะคะลองมาดูซิในแนวคำตอบอันนี้คือสิ่งที่คุณครูเลือกมาตอบนะคะในความคิดของคุณครูนะคะเด็กๆก็มีความคิดเป็นของตัวเราเองนะคะเมื่อเด็กๆตอบแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะนำกลับไปตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูคำตอบเป็นแนวทางได้นั่นเองนะคะวันนี้เราทำทั้งหมดกี่กิจกรรมลูกกี่กิจกรรมที่เราได้ทำ2หรือ3กิจกรรมแรกเขียนในแผ่นกิจกรรมกิจกรรมที่2ในบอร์ดกระดานใช่ไหมลูกและอันนี้คือกิจกรรมที่3นั่นเองนะคะต่อมาเราจะมาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์คำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานการวันนี้ใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่3สามารถเปิดในชุดกิจกรรมของเราได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถเปิดในชุดกิจกรรมได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่ใครเจอแล้วบ้างหน้าที่เท่าไหร่คะลูกหน้าที่69เด็กๆมาดูนะคะตอนนี้ดึงสติกลับมาก่อนเปิดเสร็จแล้วดึงสติก่อนเด็กๆ เห็นไหมเอ่ยคุณครูมีสถานการณ์ให้อ่านตัวละครมีชื่อว่าอะไรลูกตัวละครมีชื่อว่าอะไรคะทิชาเด็กๆต้องอ่านตัวละครให้เรียบร้อยเมื่ออ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะตอบคำถามนะคะ1เลยสาเหตุจากเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร2แนวทางแก้ปัญหาข้อที่1ถามว่าแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิจะทำอย่างไรนะคะข้อที่2ถามว่าแนวทางการปกป้องตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิจะทำอย่างไรนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันนะคะเด็กๆค่ะภายในห้องเรียนของเรานะคะให้ตรวจสอบคำตอบนะคะถ้ามีข้อมูลใดที่เพิ่มเติมได้ให้นักเรียนเพิ่มเติมด้วยปากกาสีอะไรคะสีแดงนั่นเองนะคะเรามาดูแนวคำตอบของเรากันสาเหตุนะคะและแนวทางของเราเด็กๆดูได้เลยนะคะถ้าจะเพิ่มเติมตรงไหนเพิ่มเติมได้นะคะในที่นี้แล้วคุณครูก็จะนำกิจกรรมของนักเรียนไปตรวจสอบอีก1ครั้งนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบในคำตอบในวันนี้ได้นะคะจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของทิชานั่นเองนะคะว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเรียนรู้กันมานะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เรามีแนวทางป้องกันอย่างไรกันบ้างนะคะเราก็ควรดูแลตนเองด้วยนั่นเองนะ

0: หลังจากนี้แล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะเราควรเรียนรู้แนวทางการปกป้องตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากการถูกละเมิดเช่นไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการถูกชักชวนไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการบอกผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ทันทีจากการถูกละเมิดสิทธิเด็กนั่นเองนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่4เรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยนั่นเองนะคะเด็กๆนะคะวันนี้ได้รู้ไปแล้วว่าเราเนี่ยไม่ควรไปในสถานที่ไหนนั่นเองนะคะและควรอยู่ในสถานที่ปลอดภัยนะคะควรไปไหนมาไหนกับผู้ปกครองในที่นี้ด้วยนั่นเองและควรเชื่อฟังคำสั่งสอนหรือคำเตือนของผู้ปกครองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หรือว่าปัดเครื่องเล่น

0: ะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
1: ครับดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
3: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
4: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: เราวันเล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
5: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามกลับมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac

0: TH ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2VU5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเอง Are you ready?
1: Yes. Yes.
0: Are you ready? Let's see our topic for today. Okay, say it together. Food survey.
1: Food survey.
0: Food survey.
1: Food survey.
0: ใครทราบคำว่า survey มั้งคะมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยเวลาเราไป survey เราทำแบบสอบถามใช่ไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดเกี่ยวกับอาหารที่เรารับประทานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะของตัวเองแต่ครั้งนี้เด็กๆจะต้องพูดถึงอาหารที่เพื่อนรับประทานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นก็คือวันนี้เราจะต้องไปสอบถามเพื่อนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมแรกของเราค่ะ Let's review part simple tense คุณนกอยากจะถามเด็กๆเกี่ยวกับอาหารต่างๆที่เด็กรับประทานในมื้อต่างๆนั่นเองมาลองดูก่อนนะโอเค let's say it together what did you have
1: what did you have
0: for breakfast
1: for breakfast
0: yesterday
1: yesterday
0: เมื่อวานนี้อาหารมื้ออะไรคะ breakfast มื้อเช้ารับประทานอะไรคุณน้องมีภาพให้เด็กๆดูสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยsandwich ซึ่งมีมากกว่า1อันด้วยฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่า I have sandwiches
1: I have sandwiches
0: ฉะนั้นเวลาที่เราจะบอกว่าเรารับประทานอะไร I had or I ate ก็ได้นะจ๊ะอ่ะถัดไป What did you have
1: What did you have
0: for lunch
1: for lunch
0: yesterday
1: yesterday
0: ทีนี้เปลี่ยนมื้ออาหารค่ะเป็นมื้ออะไรคะ lunchมื้อกลางวันดูซิมื้อกลางวันรับประทานอะไร I had ข้าวผัดคืออะไรใครจำได้ Fried rice Okay say it together I had fried rice
1: I had fried rice
0: Okay next question What did you have
1: What did you have
0: For dinner
1: For dinner
0: Yesterday
1: Yesterday
0: ดูสิรับประทานอะไรสิ่งนี้ไข่เจียวใช่ไหมคะฉะนั้นเราสามารถพูดได้ว่า I had
1: an omelette
0: ทีนี้คุณนกอยากทราบว่าเมื่อวานนี้เด็กๆรับประทานอะไรกันบ้างโดยที่คุณนกจะให้เด็กๆเนี่ยสัมภาษณ์เพื่อนที่อยู่ข้างๆก่อนหลังจากนั้นคุณนกจะสุ่มถามเป็นรายบุคคลด้วยคำถามนี้อ่ะสมมติอยากจะถามเพื่อนว่าคุณรับอะไรเป็นมื้อเช้าหรืออาหารเช้าเมื่อวานนี้ถามว่าอะไรเอ่ย1 2 3
1: What did you have for breakfast yesterday
0: ถามเพื่อนข้างๆเราได้เลย okay. นะคะ เด็กๆสามารถตอบเมนูอาหารเป็นภาษาไทยได้เลยโอเคไหมอ่ะคุณน้องให้เวลาเด็กๆต้นทางและปลายทางสักครู่หนึ่งในการสัมภาษณ์เพื่อนได้เลยค่ะ

0: คุณโอคิดว่าเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็รู้ไปแล้วว่าเพื่อนของเรารับประทานอะไรบ้างในมื้อต่างๆทีนี้คุณโอคอยากทราบว่านักเรียนต้นทางรับประทานอะไรกันบ้างนะคะอ่ะใครอยากให้คุณโอคถามมาอย่างนี้ดีกว่าโอ้เยอะแยะเลยอ่ะฉะนั้นขอเกรซก่อนค่ะเกรซ listen carefully ฟังคำถามคุณโอคดีๆนะคุณโอคอาจจะไม่ได้เรียงตามมือนะคะเกรซ what did you have for lunch yesterday
1: I have
0: มื้อกลางวันรับประทานอะไรเอ่ยกลางวันเมื่อวานนี้ผัดผักใช่ไหม
1: ผัดผักค่ะ
0: ผักผัดโอเค I had ผัดผักอ๋อคิดว่าทุกคนเนี่ยรับประทานสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะเนาะที่โรงอาหารของเรานั่นเองโอเคถัดไป status Listen carefully. What did you have for breakfast yesterday?
1: I had bread.
0: Bread. Oh, status รับประทานอะไรคะมื้อเช้าขนมปังใครอีกดีเอ่ยอ่ะปัญญาค่ะปัญญา listen carefully. What did you have for dinner yesterday?
1: I had noodles.
0: Ah, you had noodles. Okay. Noodles คืออะไรเด็กๆ
2: ก
0: ๋วยเตี๋ยวโอเคขออีกสักหนึ่งคนค่ะเป็นใครดีบุญคุณบุญคุณบุญคุณ what did you have for breakfast yesterday
1: I had brown bread
0: brown bread โอ้บุญคุณไม่ได้รับประทานขนมปังธรรมดารับประทานขนมปังอะไรด้วยขนมปัง whole wheat brown bread ใช่ไหมโอเคดีต่อสุขภาพมากๆเลยอ่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับมื้ออาหารได้นักเรียนจะต้องสัมภาษณ์เพื่อนนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เพื่อนรับประทานเมื่อวานนี้แล้ววันนี้นักเรียนจะต้องสร้างกราฟได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนมันก็ต้องมีบทสำหรับการใช้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะบทที่เราจะใช้สัมภาษณ์วันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยนึกภาพตัวเองค่ะว่าเรากำลังจะไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งซึ่งอาจไม่ใช่เพื่อนสนิทของเราเราอยากจะรบกวนเขาเราใช้คำว่าอะไรคะ begin with letter E ขอขัดจังหวะค่ะโอ้ยเยอะมากเลยโอเค say it together excuse meExcuse me.
2: Excuse me.
0: ใช้ในกรณีที่เราอยากจะไปขัดจังหวะเขาอยากจะสอบถามบางอย่างเขานะคะอ่ะต่อค่ะ I am a student.
2: I am a student.
0: In grade 5.
2: In grade 5.
0: I would like.
2: I would like.
0: To interview.
2: To interview.
0: You.
2: You.
0: About your eating.
2: About your eating.
0: Last week.โอเคทีนี้เด็กๆสวมบทบาทเป็นคนสัมภาษณ์ค่ะเดี๋ยวจะให้พูดด้วยตัวเองคุณน้องไม่พูดนำแล้วนะ Ready เดี๋ยวจะดูใครไม่ออกเสียงแสดงว่าถ้าใครไม่ออกเสียงแสดงว่าเด็กๆอยากออกเสียงคนเดียวพร้อมไหม 1 2 3
2: Excuse me I have a student in grade 5 I would like
0: โอเค one more timeI would like
2: I would like
0: to interview you about your eating
2: last week
0: โอเคเด็กๆทราบไหมคำนี้ would like มีความหมายว่าอย่างไร
3: คุณชอบกิน
0: ยังไม่ใช่มีคำว่า like ก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะคำว่า would like เนี่ยมีความหมายเหมือนกับคำว่า want to แปลว่าต้องการนั่นเองฉันต้องการที่จะสัมภาษณ์คุณใช่ไหมคะแต่มันจะสุภาพแล้วก็เป็นทางการมากกว่าฉะนั้นเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ใครภาษาที่เราใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่สุภาพนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะลองมาฝึกกันนะคำถามที่เด็กๆจะเจอตอนที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนอ่ะฟังก่อนนะจ๊ะ How many days
2: How many days
0: Did you eat
2: Did you eat
0: สิ่งนี้คืออะไรจากรูปภาพ Foods Okay
2: Fruits.
0: Last week. เขาถามว่าคุณเนี่ยรับประทานผลไม้เนี่ยกี่วันสัปดาห์ที่แล้วลองนึกซิเรารับประทานผลไม้กี่วันคุณอ๊อกยกตัวอย่างให้ค่ะ1วันเราจะพูดว่าอะไรสมมติ I ate พูดตามกันค่ะ I ate
2: fruits
0: one day แต่ถ้าคุณอ๊อกไม่อยากใช้คำว่า one day คุณอ๊อกใช้คำว่าอะไรได้ขึ้นต้นด้วยตัว O เหมือนกัน begin with letter Oเฮ้ยใครทราบคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านตามค่ะ
2: once
0: I ate fruits once ที่เราต้องใช้คำว่า ate เนื่องจากเราถามหาเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอดีตแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเด็กคนไหนประทานผลไม้เลยใน7วันที่แล้วมีไหมเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะ I didn't eat
2: any fruits
0: โอเคถัดไปคำถามถัดไปคุณโอคิดว่าเด็กๆอ่านเองได้แล้ว 1 2 3
2: how many days did you eat
0: รับประทานอะไรคะ vegetables เมื่อไหร่เอ่ย last weekสมมติว่าคุณโอ๊ครับประทาน2วันสัปดาห์ที่แล้วพูดว่าอะไรเอ่ย I ate vegetables 2วัน
2: 2 days
0: มีอีก1คำถ้าเราไม่อยากใช้2วันเราใช้คำว่าอะไรได
3: ้
0: ชะคำนี้ค่ะเด็กๆ
2: twice
0: เมื่อสักครู่1คืออะไรนะ
2: once
0: 2คือ twice เด็กๆอ่านเอง1ครั้งค่ะ 1 2 3
2: I ate vegetables
0: twice เสียงเริ่มไม่มีแล้วนะดูดีๆถ้าไม่ได้รับประทานผักเลยมีไหมสมมุติว่าไม่ได้รับประทานผักเลยอ่านว่าอะไรคะ 1 2 3
2: I didn't eat anyVegetables
0: ไหนใครสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้รับประทานผักเลยไม่ได้นะคะไม่มีนะโอเคถัดไปภาพนี้คืออะไรคะขนมปัง bread อ่ะฉะนั้นเด็กๆอ่านคำถามด้วยตัวเองเดี๋ยวจะดูว่าใครไม่สบตาคุณครูไม่ออกเสียงปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสบตาคุณครูด้วยนะโอเค ready go สมมติว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณอกรับประทานขนมปัง3วันพูดว่าอะไรเอ่ย
2: I ate bread
0: 3วัน
2: 3 days
0: คำว่า3เราจะไม่ได้ใช้คำแทนแล้วนะคะ3วันก็ 3 days 4วันก็ 4 days แบบนี้ใครยังจำได้อยู่ถ้าเราไม่ได้รับประทานขนมปังเลยพูดว่าอะไรนะ
2: I didn't eat any bread.
0: ถัดไปตัวอย่างสุดท้ายของเราสิ่งนี้คืออะไรจ๊ะ
2: Milk.
0: Milk เนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่ากินใช่ไหม
2: Drink.
0: เราใช้คำว่าอะไร
2: Drink.
0: เก่งมากเด็กๆอ่านเองค่ะ 1, 2, 3.
2: How many days did you drink milk?Last week
0: สมมติว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณนกดื่มนม4วันพูดว่าอะไรคะ
2: I drank
0: เก่งมากเลยคำนี้อ่านว่าอะไรโอเค I drank milk
2: Four days
0: แต่ถ้าเราไม่ได้ดื่มนมเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดว่าอะไรจ๊ะ
2: I didn't drink any milk
0: คิดว่าตัวเองสัมภาษณ์ได้ไหม คำถามเหล่านี้แหละที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนนะคะขอสรุปอีกหนึ่งครั้งเราสามารถใช้คำว่า once แทนคำว่า one day or one time สามารถใช้คำว่า twice แทนคำว่า two days or two times สมมติว่าขนกรับประทานแอปเปิ้ล1วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดว่าอะไรเอ่ย I ate apples one day เปลี่ยนหน่อยไม่อยากใช้ one day ใช้คำว่า
2: once
0: okay very good ขนกดื่มนม2วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วI drank milk 2 days เปลี่ยนเป็นอะไร
2: twice
0: คุณนกรับประทานข้าว3วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว I ate rice 3 days คุณนกรับประทานขนมปัง4วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2: 4
0: days และถ้าคุณนกรับประทานขนมปัง5วันพูดว่า 5 days คุณนกรับประทาน6วัน
2: 6
0: days รับประทาน7วัน
2: 7
0: รับประทาน8วันได้ไหมฮะสัปดาห์ที่แล้วหรือทุกๆสัปดาห์มีแค่กี่วัน
2: 7
0: วันฉะนั้นไม่น่ามีใครตอบเกิน8วันนะจ๊ะอ่ะทีนี้ we will use worksheet 13 food survey part A ทีนี้แหละเราจะใช้ประโยคเมื่อกี้แหละถามเพื่อนแล้วInterview one of your friends about the food he or she ate last week. Then fill in the answers in the table. สัมภาษณ์เพื่อนหนึ่งคนนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เขารับประทานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจ๊ะโอเค please open your workbook on page 124 124ค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพื่อความสะดวกในการสัมภาษณ์คุณนกจะให้เราสัมภาษณ์เพื่อนที่นั่งข้างๆของเราเลยนะคะจับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้างๆของเราได้เลยอย่างแรก name of interviewee นี่คือชื่อของคนที่เราไปสัมภาษณ์สมมติว่าคุณนกสัมภาษณ์เก่งคุณนกก็เขียนชื่อเก่งจากนั้นเราจะสัมภาษณ์เพื่อนด้วยประโยคที่เราฝึกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวิธีการตอบแบบนี้ได้เลยถ้า1ครั้งเราใช้คำว่า once 3ครั้ง3 days แต่ถ้าเราไม่ได้รับประทานหรือไม่ได้ดื่มเลยตอบคำว่า none ตัวสีแดงนะคะเด็กๆสามารถตอบแบบสั้นก็ได้นะจ๊ะอ่ะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่13เรื่อง Food Survey Part A ให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อน1คนเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนรับประทานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูไปทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการสัมภาษณ์ของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's go ลงมือทำได้เลย

ทีนี้ค่ะเมื่อนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนเรียบร้อยแล้วเราจะมาเขียนรายงานผลกันนั่นเองเรายังใช้ใบงานเดิมนะคะแต่เป็น part B สมมติคุณนกไปสัมภาษณ์เพื่อนมาแล้วนักเรียนได้ตามนี้ไหมเอ่ยข้อมูลคล้ายๆกันใช่ไหมคะฟังดีๆนะคุณนกให้เด็กเลือกข้อมูลของเพื่อนแค่3ข้อมูลในการมาเขียนบรรยายฉะนั้นเด็กๆเลือกกี่ข้อมูล3ข้อมูลสมมติคุณนกเลือกข้อมูลนี้เกี่ยวกับการรับประทานผลไม้ของเพื่อนคุณนกก็ต้องเขียนบรรยายว่าเก่งเพราะคุณนกไปสัมภาษณ์เก่งใช่ไหมคะตรงนี้เด็กๆก็เปลี่ยนตามชื่อเพื่อนที่เด็กๆไปสัมภาษณ์ได้เลยเก่ง ate fruits once last week ตรงสีแดงให้ใส่อะไรคะจำนวนครั้งหรือจำนวนวันที่เพื่อนรับประทานนั่นเองและตามด้วยคำว่า last weekอันนี้คือคุณนกอธิบายข้อมูลการรับประทานผลไม้ถัดไปคุณนกเลือกข้อมูลนี้ค่ะ chicken pork or meat เด็กๆสามารถเลือกเนื้อสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะคุณนกแทนเก่งด้วยคำว่า he แต่ถ้าเด็กๆเพื่อนที่เด็กไปสัมภาษณ์เป็นผู้หญิงแทนด้วยคำว่า she เก่งมาก he ate chicken for 6 days ตามข้อมูลเลยfor 6 days ตรงนี้เด็กๆก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเองและอีกหนึ่งข้อมูลที่คุณนกเลือกคุณนกเลือก milk or yogurt คุณนกบอกว่า he drank milk for 4 days แบบนี้คิดว่าทำได้ไหมไม่น่ายากนะคะเลือกกี่ข้อมูลนะ3ข้อมูลโอเคเด็กๆขอสรุปกิจกรรมค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนทำใบงานที่13 part B ค่ะให้นักเรียนเขียนรายงานข้อมูลที่ไปสัมภาษณ์เพื่อนเมื่อสักครู่นี้นั่นเองคุณครูคอยความช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go

และกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ Food Survey Part 4กิจกรรมนี้เด็กๆจะต้อง draw a bar graph นำข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนมาเมื่อสักครู่เนี้ยทำเป็น bar graph นั่นเองโดยให้นักเรียนเนี่ยใช้ไม้บรรทัดนะคะตีเส้นกับปากกาสีแดงหรือปากกาต่างสีได้เลยเมื่อสักครู่คุณอกสัมภาษณ์เก่งใช่ไหมคะเก่งรับประทานผลไม้1วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณอกก็ตีเส้นนะคะมาที่เลข1นั่นเองนะคะให้ตรงกับข้อมูลที่เราสัมภาษณ์นั่นเองแต่ถ้าอันไหนที่เพื่อนไม่ได้รับประทานหรือเพื่อนไม่ได้ดื่มให้เราเว้นว่างไว้นั่นเองนะคะกิจกรรมนี้ไม่น่ายากสำหรับเด็กๆนะขีดนะคะให้ตรงกับข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่13

พาร์ท4ให้นักเรียนวาดกราฟแท่งตามข้อมูลที่นักเรียนไปสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองคุณครูไปทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเริ่มทำได้เลย

ลของเพื่อนเราเดี๋ยวจะมีตัวแทนเด็กๆต้นทางมานำเสนอข้อมูลด้วยนักเรียนปลายทางนำเสนอข้อมูลกับคุณครูได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วฝึกอ่านได้เลยค่ะ

0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนประโยคหรือว่าการอ่านออกเสียงของเด็กๆ ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆต้นทางมีใครอยากมานำเสนอข้อมูลไหมเอ่ยอ่ะ3คนเลยเชิญด้านหน้าค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มที่สเตตัสค่ะ
1: Gam ate first lunch last week. She ate chicken for 7 days. She drank milk for 7 days.
0: อ่ะโอเค Thank you status เก่งมากค่ะ
2: ปุ้มปั้น ate vegetables 7 days.
0: Last

0: last week. He is alive for 6 days. He is food for one.
1: Okay, thank you. Okay, the last one.
2: Shampoo ate vegetables for 7 days last week. She ate meat for 7th day. She ate sweets for 4th day.
1: Okay, thank you ค่ะเยี่ยมมากเลยเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านด้วยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะจ๊ะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของ going shopping เราจะพาเด็กๆไปช้อปปิ้งกันนะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่14เรื่อง buying food 1ใบงานที่15เรื่อง buying food 2คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
3: ฝากไว้ให้คิด listen and talk
1: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ you don't need a silver fork to eat good food เราไม่จำเป็นต้องมีส้อมเงินหรือว่าไม่จำเป็นต้องมีจานที่เป็นจานทองในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรคะอุปกรณ์แพงๆในการรับประทานอาหารแล้วถึงจะมีประโยชน์ใช่ไหมเราสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ด้วยตัวเองแค่เราเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับช่วงวัยอย่างเด็กๆเนี่ยควรรับประทานของหวานลูกอมเค้กด้วยปริมาณที่เยอะๆไหม
4: น้อย
1: ไม่ควรนะคะเพราะอย่างแรกเลยอาจจะทำให้เราเนี่ยฟันผุได้นั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยโรคที่น้ำหนักเกินนั่นเองฉะนั้นทุกอย่างต้องรับประทานในปริมาณที่พอดีนั่นเองนะคะโอเค That is for today
5: Class ready
3: Thank you teacher
1: Have a nice day

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆ เก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบ

0: นี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มืออ๋อได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5 รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5 ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่

0: และก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
1: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
0: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อู๋ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ยอหน้าแรกของน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
0: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
0: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
0: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่

0: ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสิ่งที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อุคะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
0: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อู๋ก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อู๋คะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อู๋คะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อู๋นะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่

0: ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูค่ะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะนะ
0: คะตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
1: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
1: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อูจะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อูได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อูนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้น นำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: เอ๊ะใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
1: ลืมนะคะเกือบดูนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะคุณพี่สีเทียน
0: เต็มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
1: ได้8แต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนขัดคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
1: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะ
0: จ
1: ะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: อยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: มุ้นใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อูได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: ถูกแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่า จะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่หมดเลยค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะข้อนี
0: ้รอบเมื่อกี้นะคะโอ้ยคุณหมุนเก่งมากๆเลย
1: 12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวม

0: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะสอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็ก
1: ๆแต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
1: ๆ
0: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
1: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะนำเสนอเรื่องราวของผู้คนพื้นที่และวิถีชีวิตในอดีตเพื่อหาความเข้าใจในรากและเข้าใจตัวเราเองด้วยในปัจจุบันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกนะครับไม่รู้ว่าเคยมีใครสงสัยเหมือนกันไหมว่าที่ถนนราชดำเนินนอกเนี่ยตั้งแต่หัวถนนจนจรดปลายถนนที่เต็มไปด้วยสถานที่ราชการอาคารสำนักงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับแต่ทำไมตรงนี้ครับถึงมีสนามมวยราชดำเนินตั้งอยู่และเมื่อพูดถึงสนามมวยราชดำเนินหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าไก่ย่างส้มตำรอบๆสนามมวยอาจจะเคยทานหรืออาจจะเคยได้ยินนะครับสนามมวยราชดำเนินมีความเป็นมาอย่างไรทำไมไก่ย่างส้มตำต้องมาขายบริเวณนี้และคนอีสานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ
1: All during the round, the orchestra plays, starting slowly and getting faster and faster.
2: Everything going at once: knees, feet, elbows, gloves.
0: มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเราที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับว่ากันว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์นะฮะยังทรงต้องฝึกมวยไทยเพราะว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สำคัญมากในหนังสือย้อนตำนานแวดวงมวยไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกล่าวไว้ว่านะครับในสมัยรัชกาลที่5เองพระองค์ก็ทรงฝึกมวยไทยจากสำนักหลวงพระองค์ทรงโปรดมวยไทยมากโปรดให้มีการชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยให้ข้าหลวงตามหูเมืองต่างๆฮะจัดหานักชกฝีมือดีขึ้นมาชกกันเพื่อคัดคนที่เก่งที่สุดรับเข้าเป็นทหารรักษาพระองค์สังกัดกรมมวยหลวงครับ
3: เรื่องของการชกมวยเนี่ยนะคะในเอกสารเก่าใช้คำว่ากรมทนายเลือกแล้วก็เลือกเอาชายหนุ่มที่รูปร่างกำยำล่ำสันใช้คำว่าหลักดีหมายถึงว่าฝีมือในทางมวยเรื่องของการต่อสู้น่าจะเหมาะสมแล้วก็เอามาเป็นผู้ติดตามพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะคะมาเป็นกลุ่มของคนที่ไม่ต้องใช้อาวุธการชกมวยโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยนะมันน่าจะมีมาก่อนกรมที่เรียกว่าทนายเลือกน่าจะสืบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าก่อนหน้านั้นแล้วพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความพิเศษแตกต่างไปจากมวยสากล

0: ถือว่าใช้ร่างกายทุกสัดส่วนเนี่ยแล้วก็เป็นศิลปะของการป้องกันตัวฉะนั้นคำว่ามวยไทยเนี่ยหรือว่าชกมวยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันในเขตของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะพอมาถึงสมัยกันที่5เนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่ากรมทนายเลือกเนี่ยยังอยู่แต่อาจจะหายไปในช่วงที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาทีนี้เรื่องของการต่อยมวยเนี่ยมันก็กลับเข้ามาอีกมันมีนักมวยจากหัวเมืองต่างๆตรงนี้ที่เราสันนิษฐานว่ากรมทนายเลือกที่ฝีมือดีๆเนี่ยกับภูมิลำเนาเดิมหรือเปล่าอย่างที่ชัดเจนมากเลยคือมวยของโคราชก็มีนักมวยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคนในกรมทนายเลือกอีกส่วนหนึ่งที่ชัดมากที่สุดเลยก็คือมวยชัยยา
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันคือมวยไทยมันมีที่มาจากพ่อท่านมาก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเป็นทหารเอกในกรุงรัตนโกสินทร์พอบวชแล้วเนี่ยท่านก็ทุดงไปทางใต้นะครับที่ตำบลพรมเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: ถ้าจดเนี่ยมืออย่างเงี้ยหมายความว่าต่อยหน้าง่ายมาก
1: ท่านก็จำพรรษาที่วัดทุ่งจับช้างที่ชาวบ้านสร้างให้นะครับจากนั้นท่านก็สอนวิชาต่างๆสอนมวยสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกศิษย์คนสำคัญของท่านคือท่านพระยาวจีสัตยรักษ์ขำศรียาภัยก็เรียนจากพ่อท่านมาท่านมีลูกหลายคนลูกคนสุดท้องคือท่านปรมาจารย์เขตศรียาภัยเรียนกับคุณพ่อแล้วก็เรียนต่ออีก12ครูนะครับเป็น13ครูและก็สอนประชาชนทั่วไปทีนี้มวยชัยยาที่ดังอยู่ทุกวันนี้นะครับคือมวยชัยยาที่มาจากพ่อท่านมาเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาก็ส่งนักมวยมาชกหน้าพระที่นั่งพระพุทธเจ้าหลวงนะครับ
2: ข้าดีชัยยาเสือราชขังขึ้นในปล่องนองทองไปชนะตำบลโคราชนะ
1: ก็ส่งมา3เมืองนะครับก็มีทางโคราชก็ส่งมาลพบุรีก็ส่งมาชัยยาก็ส่งมา
2: ในปล่องทำยืนไม่ขึ้นโซทัสโซเซในโคราชก็ย่ำไปเตะปั๊บตอกกดขมับเข่ากดท้องน้อยนะฮะ
1: ทีนี้มวยชัยยาเนี่ยชกกับมวยโคราชนะครับก็ไปชนะก็เลยได้หมื่นมวยมีชื่อก็เลยทำให้มวยชัยยาตัวเนี้ยเป็นที่รู้จักมวยชัยยาก็เลยดังตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
3: ในสมัยก่อนนะครับมวยไทยเราอาจจะไม่ได้ถูกมองแบบฝรั่งว่ามันเป็นกีฬาเพราะในสังคมไทยความหมายของมวยไทยมันคือการต่อสู้คือมหรสพคืองานประจำปีแต่ต่อมาเมื่อเราได้รับอิทธิพลของกีฬาสมัยใหม่จากโลกตะวันตกเข้ามาเราก็เริ่มจัดการแข่งขันจัดเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความมีอารยะมีความทันสมัยจัดทำเวทีแล้วก็มีการแข่งขันอย่างจริงจังขึ้นมา
4: ถ้าเป็นลักษณะของกีฬาที่เป็นสมัยใหม่ถ้าเราจะเห็นชัดในมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลซึ่งตอนนี้เรียกว่ามวยฝรั่งมันจะเริ่มมีการทำเวทีเริ่มมีการแข่งที่จริงจังไม่ได้ต่อยกันบนลานดินอะไรเงี้ยครับมีการทำเวทีขึ้นมาสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยเราจะเริ่มเห็นละตามโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยครับก็จะมีการสอนทั้งมวยไทยมวยฝรั่งแล้วก็มีการจัดการแข่งขันทั้งประเภทนักเรียนประเภทประชาชนอะไรเงี้ยครับเวทีแรกๆที่เราจะเห็นในกรุงเทพก็เวทีในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยครับก็จะมีการแข่งขันทั้งมวยที่เป็นนักเรียนแข่งกันหรือบางทีก็จะมีมวยจากหัวเมืองต่างๆเข้ามาแข่งขันอะไรเงี้ยครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของมวยสมัยใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นพอช่วงสักประมาณ2470สมัยรัชกาลที่7นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆทั้งโลกเนี่ยมันก็เริ่มนิยมกีฬามวยกันมากขึ้นโดยเฉพาะมวยสากลถ้าพูดในสหรัฐเนี่ยครับตอนนั้นเป็นยุคทองของกีฬามวยครับมีการสร้างเวทีใหญ่ๆในสนามกีฬาขนาดใหญ่มีการขายบัตรให้คนเข้ามาชมมันสามารถทำเงินได้มหาศาลทั้งนักมวยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายๆดินแดนก็ได้รับอิทธิพลเริ่มเห็นว่านี่เป็นมหรสพที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทำเงินได้ที่คนก็ชอบเป็นตอบสนองรสนิยมของคนตอนนั้นอะไรเนี่ยครับอย่างใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับดินแดนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งอย่างในฟิลิปปินส์ก็จะมีการตั้งเวทีมวยแต่ว่านั่นก็จะเป็นมวยสากลใช่ไหมครับมีการตั้งสวนสนุกมีกิจกรรมต่างๆมีเวทีมวยอยู่ในสวนสนุกก็ให้คนซื้อบัตรเข้าไปชมในช่วงเวลานี้ครับที่กรุงเทพเริ่มได้รับอิทธิพลนะครับได้เห็นว่าการชกมวยเป็นมหรสพที่น่าสนใจก็จัดให้มีการแข่งขันแบบอาชีพใครที่ฝึกซ้อมอยู่นักมวยที่เคยเป็นนักเรียนคนที่เคยเป็นนักมวยตามพื้นบ้านนะครับก็มาชกมาแข่งขันกันแล้วก็รวมไปถึงการที่เราก็เริ่มเชื่อมโยงตัวเองกับโลกนะครับโดยการที่จ้างนักมวยจากต่างชาติเข้ามาต่อยสากลก็มีหรือบางทีบางสนามที่สร้างในเวลานั้นก็

0: ลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีการจัดมวยการกุศลมีเวทีมวยมากขึ้นและการชกมวยเองก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ครั้งนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามมีความต้องการที่จะสร้างความก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับอารยประเทศจึงมีความคิดที่จะสร้างสนามมวยที่ได้มีมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับในสมัยนั้นนะครับหลังจากที่สร้างตึกบริเวณถนนราชดำเนินกลางพยายามให้มีการค้าขายให้มีห้างร้านต่างๆแล้วก็เหลือพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกก็เลยสร้างพื้นที่ปรับพื้นที่แล้วก็ทำเป็นสนามมวยขึ้นมา
1: พญาจินดานะครับท่านก็คิดที่จะเสนอให้มีสนามมวยมาตรฐานขึ้นมาก็นำความคิดไปเสนอจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2484โดยที่ไปเอาแบบสนามมวยเนี่ยครับจากในฟิลิปปินส์มาเป็นสนามมวยที่เป็นอนุสรณ์สถานให้โฮเซ่ลีซาวแล้วก็ไปเอาแบบมาแล้วก็มีการปรับแก้แบบโดยให้คุณหมิวอภัยวงศ์ซึ่งเป็นสถาปนิกที่ออกแบบสนามสุพัชราไซส์ไปสนีกลางบางรักในระหว่างที่สร้างไปก็บังเอิญก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นการสร้างสนามมวยราชดำเนินตอนนั้นมันก็ค้างคาครับไม่เสร็จพอสงครามโลกจบปั๊บก็สร้างกันต่อมาจนเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดใช้แข่งขันครั้งแรกในเดือนธันวาคม2488
0: ยุคทองของสนามมวยราชดำเนินอาจแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญด้วยกันนะครับช่วงแรกหลังก่อตั้งสนามมวยราวปีพ.ศ. 2488ถึง 2500ช่วงนั้นเองเป็นยุคของการเริ่มสร้างระบบนักมวยมีความเป็นดาราคนเข้ามาชมแล้วก็อยากเป็นนักมวยวัฒนธรรมนิยมเองก็พูดถึงกีฬาชกมวยนักมวยดังๆในช่วงนั้นก็อย่างเช่นสุขประสาทหินพิมายผลพระประแดงเป็นต้นครับช่วงที่2ก็ราวๆปี2510ถึง2530นะครับช่วงนั้นเองถือได้ว่าเป็นยุคทองของคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจมวยไม่ว่าจะเป็นนักมวยพี่เลี้ยงผู้ฝึกสอนเจ้าของค่ายโปรโมเตอร์ช่วงนั้นนะครับมีการถ่ายทอดการแข่งขันสดทางโทรทัศน์แล้วก็มีการเข้ามาสนับสนุนจากภาคธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจมวยจำได้ไหมครับแตกเข็มละ500เข็มละ1,000ตอนนั้นนะครับเม็ดเงินก็สะพัดรวมถึงธุรกิจขายอาหารและบริการอื่นๆรอบๆสนามมวยก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย
2: เจ้าของค่ายสวรหินเนี่ยเขาไปเห็นผมชกทีวีรามกับผมเขาเลยติดต่อมาอยู่กรุงเทพก็มากรุงเทพนี่ก็มาซ้อมได้2อาทิตย์3อาทิตย์ไปซ้อมที่สนามหลวงเตะเป้าสนามหลวง
3: อายุประมาณ20กว่า
2: เขาก็ให้โจกรับเนินเลยฮะโจกแรกก็ชนะจนผมมีชื่อเสียงดังหน่อยแกก็ไปซื้อที่ค่ายตรงที่กกสาม
4: ตอนนี้ภาพนี้ถ่ายที่ไหนชก
2: ถ่ายที่รับเนินครับ
4: รับเนิน
2: กับผมชกเสร็จก็ลงมาก็ถ่าย
4: แล้ววันนี้ชนะไหม
2: ชนะครับผม
4: เงินรางวัลนี่กี่บาทได้ครับพี่สมัยก่อน
2: ตอนโจกรับเนินประมาณหมื่นกว่าบาทครับ
4: หมื่นกว่าบาท
2: ครับผม
0: ช่วงสุดท้ายก็คือหลังปี30โดยเฉพาะ15ปีที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ซบเซาของกีฬามวยบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่มีความรุนแรงและธุรกิจสีเทาทำให้กีฬามวยได้รับความนิยมน้อยลงสนามมวยก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนะครับปี2ปีที่ผ่านมาช่วงโควิด-19เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนนักมวยและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างได้รับผลกระทบไปหมด
1: ถ้าโดยส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าเสน่ห์ของสนามมวยเฉพาะราชดำเนินจะเป็นยุคแรกในยุคที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวยุคที่นักมวยจำนวนมากยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมีลักษณะของวีรบุรุษนะครับมีรายได้มีผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับนักมวยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีลักษณะของธุรกิจที่เต็มตัวมากนักนะครับเมื่อเทียบกับยุคที่สองแต่ว่า

0: นักมวยก็จะได้รับผลตอบรับที่คุ้มค่าแล้วก็นักมวยได้รับการยอมรับจากสังคมมากๆนะครับในฐานะที่เป็นวีรบุรุษเป็นดาราคนสำคัญในสังคมอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่ที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆนั้นครับ
1: สมัยเด็กๆครับผมขึ้นกรุงเทพมาก็แปลกใจนะครับที่อาอาน้าๆชอบชวนมาที่สนามมวยราชดำเนินแต่ไม่ได้มาดูมวยนะครับมากินไก่ย่างส้มตำที่ในสมัยนั้นเนี่ยมีอยู่หลายร้านเลยครับการที่มีไก่ย่างส้มตำตั้งอยู่บริเวณนี้หลายร้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสนามมวยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่ามันมีการเมืองการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2: ลิขิตไก่ย่างนี้เปิดมาแล้ว66ปีตั้งแต่2499ตอนนั้นเป็นอาหารตามสั่งไทยจีนฝรั่งทุกชนิดมีหมดแต่ที่มาเอาอีสานด้วยเพราะว่าสมัยนั้นคนอีสานขายของอีสานเยอะมากแล้วเราก็เลยเอาอาหารอีสานมา
1: ตอนนี้เราอยู่บนถนนพะเนียงเนาะพี
2: ่ครับ
1: ถนนพะเนียง
2: ร้
1: านเก่าอยู่ไหนล่ะพี
2: ่นี่ครับร้านเก่าลิขิตตรงนี้ครับ
1: เป็นสังกะสีนี่เนาะ
2: สังกะสีเนี่ยครับ
1: ครับ
2: เนื้อที่ประมาณเกือบร้อยตารางวาได้ครับ
1: อ๋อฮะคือนี่คือร้านแรกเปิดตอนปีไหนนะครับ
2: 2499ครับ
1: 2499
2: ครับผม
1: ตอนนั้นพี่เกิดยัง
2: ผมเกิด298
1: 98ได้ขวบหนึ่งนะครับ
2: ขวบหนึ่ง
3: หลังสงครามโลกที่2 2488 49 90เนี่ยนะคะชาวอีสานเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วรอบๆสนามมวยราชดำเนินเนี่ยก็จะมีการสร้างเพิงของแรงงานจากทางภาคอีสานตรงนี้มันเป็นเรื่องของเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยรัชกาลที่5ก็มีเรื่องของการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมการเปลี่ยนวังบุรพาให้เป็นโรงหนัง3โรงแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์มอลล์ซึ่งในยุคนี้นะคะมันก็ปรับมาเรื่อยๆแล้วก็มีย่านต่างๆก็ต้องการแรงงานในการก่อสร้างเยอะส่วนหนึ่งผู้ชายเนี่ยก็จะถีบสามล้อถีบผู้หญิงเนี่ยก็ใช้การทำอาหารท้องถิ่นเขาเรียกว่าตำส้มเนี่ยนะคะตอนแรกก็ทานกันเองก่อนส้มตำก็คือเป็นภาษากรุงเทพไปแล้วคือในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าส้มตำเนี่ยเกิดขึ้นจากตรงนี้นะ
2: โอ้สมัยก่อนคนเยอะมาก
1: ทุกร้านเนี่ย
2: ทุกร้านคนขายดีทุกร้านขึ้นชื่อไก่ย่างต้องมาที่สนามมวยที่เดียวโด่งดังมาที่นี่ก่อน
1: ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ใช่มีเฉพาะเซียนมวยหรือนักมวย
2: ได้ทุกรูปแบบผมมีเตาทั้งหมดร่วม10เตาในหน้าร้านนี่ก็ยาวอยู่แล้วและถ้าไม่ทันจริงๆผมตั้งเตาข้างนอกเลยย่างเลยปีใหม่ทีนึงวันนึงปีนึงบางสมัยก่อนเนี่ยวันนึงเกือบ 2,000 ตัว
4: คนไทยไม่ได้กินเนื้อไก่หรือว่าไข่ไก่เนี่ยทุกวันเหมือนที่เรากินกันเดี๋ยวนี้เนาะการกินไก่ได้ทุกวันมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจอมพลป.ครั้งที่2ศตวรรษ2490ในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลจอมพลป.เนี่ยเราหันไปผูกสัมพันธ์กับอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องเกษตรสาธารณสุขและการศึกษาเนี่ยมาเป็นแบบอเมริกันการขาดแคลนอาหารที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามเนี่ยทำให้มีความพยายามในการหาเนื้อสัตว์ที่สามารถผลิตในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมได้แล้วอเมริกันเนี่ยเป็นผู้ค้นพบวิธีการผลิตไก่ในเชิงอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้มันแนบแน่นกับสงครามเย็นคือการเข้ามาของอเมริกันเนาะแล้วก็เราเองก็ต้องการอาหารที่มันมีโภชนาการที่ดีฉะนั้นเนี่ยไก่มันก็เลยเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเนาะน่าจะสัมพันธ์กับที่มันมีไก่ปรุงอาหารในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาไก่พวกนั้นเนี่ยมาย่างขายเป็นเมนูอาหารที่อาจจะเข้าคู่กันดีกับส้มตำซึ่งก็เป็นอาหารที่ง่ายเหมือนกันใช่ไหม
2: ไก่ย่างนี้สูตรมาจากคุณแม่เป็นผู้ริเริ่มปี35ผมดังถึงอเมริกาเพราะว่าคุณภาพที่ผมดัดแปลงเป็นคนหมักเองทำเองมาแล้วตั้ง40กว่าปีแล้ว
1: เราพูดถึงสนามมวยราชดำเนินกันไปแล้วนะครับแล้วก็คงยังไงอยู่ถ้าไม่ได้พูดถึงสนามมวยลุมพินีด้วยเพราะว่าที่ลุมพินีเองก็เกิดมาจากการที่สนามมวยราชดำเนินได้รับความนิยมมากในช่วงแรกๆจึงเกิดพื้นที่ทางธุรกิจทั้งในแง่ของเม็ดเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทศวรรษ2490ฝ่ายทหารเองก็มีการสนับสนุนการ

0: การชกมวยเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วทหารกับการชกมวยกับการต่อสู้มันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมครับที่สำคัญในตอนนั้นผู้นำกองทัพเขาก็ให้การสนับสนุนการชกมวยมากครับ
1: สำหรับการติดเพื่อกอหรือการความคิดความเห็นอะไรต่างนั้นไม่ห้ามตรงกันข้ามทางราชการของรัฐบาลนี้พร้อมที่จะฟัง
2: ช่วงเวลานั้นคุณประภาสจารุเสถียรเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการคนที่หนึ่งรักษาพระองค์เนี่ยนะครับเขาชอบมวยมากตัวคุณประภาสเองก็เป็นนักมวยนักเรียนระดับชนะเลิศมาตอนเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับผู้นำกองทัพหลายๆคนก็ชอบมวยก็เลยมีความคิดเห็นที่อยากจะตั้งสนามมวยขึ้นมาจริงๆในเวลานั้นเนี่ยในกองทัพก็มีการจัดชกมวยภายในการตั้งค่ายมวยในกองทัพทีนี้ก็นำมาสู่ความพยายามที่จะตั้งสนามมวยถาวรขึ้นมาเขาก็ตั้งที่บ่อนไก่ก่อนหน้าที่กฎหมายเขากำหนดว่าใน1จังหวัดเนี่ยจะมีสนามมวยถาวรได้แค่สนามมวยเดียวบรรดาผู้นำในกองทัพเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเขาก็เซ็นอนุญาตให้สนามมวยในกรุงเทพเนี่ยเป็นข้อยกเว้นให้มีสนามมวยลุมพินีได้เพิ่มขึ้นมาอีกสนามนึง
3: เรื่องของสนามมวยจากการที่เป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของกีฬามันกลายมาเป็นการพนันเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นแหล่งของนักการเมืองนะเป็นแหล่งของหนังสือพิมพ์ชอบใช้คำว่ามาเฟียถ้าเราไปเดินตามย่านเก่าเราก็จะพบว่ามันมีการพนันทั่วหัวละแหงเพราะว่าเล่นมวยตู้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนพอๆกับคนยุคใหม่ทุกคนยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนจากเล่นพนันที่เราจะต้องเดินเข้าไปแล้วเรารีแลกซ์โดยการที่แบบไปกินไก่ย่างรอบๆแล้วเวลาจบได้ไม่ได้ก็ว่าไปอีกเรื่องนึงอันนั้นคนรุ่นพ่อเราไปทําแบบนั้นอะต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นการพนันที่มันเข้าไปสู่ออนไลน์คิดว่าไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของการพนันได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันกัดกร่อนสังคมมันอยู่นะ
0: แมตช์ไหนอ่ะไฟท์ไหนที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำของพี
4: ่คือทรงจำที่สุดผมชกที่ลุมพินีเซียนมวยกำลังจิตตกผมให้ผมล้มมวยออกข่าวว่าผมล้มมวยมีแต่ใครพูดล้มมวยฉะนั้นบอกรับตังแล้วพูดใครก็ไม่เชื่อว่าผมล้มแน่นอนเพราะวันนั้นจกกับโพไทยผมชนะเดิมพันด้วยเดิมพันคาราแสนนะก็ผมต่อยน็อกบอกโอ้โหแบบกราบเวทีผมคือดีใจที่สุด
3: อย่างที่บอกอ่ะก็ดีนะที่เกิดกลุ่มคนหรือว่าคนที่พยายามที่เอาศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยอ่ะซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากนะคะมันมีวิชามันต้องเรียนรู้แล้วก็มันต้องฝึกหัดอ่ะอย่างตระกูลมวยของชัยยาเนี่ยใช้คนในตระกูลตั้งกี่เจเนอเรชันในการที่จะรักษารูปแบบของมวยชัยยาไว้มันเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดูน่าสนใจมากเป็นสิ่งที่มันไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพนันมีความหมายกับการสืบเนื่องวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมบางอย่างที่มันควรจะต้องเก็บรักษาแบบนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นความรู้อย่างหนึ่ง

0: ในอดีตนะครับบริเวณสนามมวยราชดำเนินบริเวณนี้ซึ่งก็คือนางเลิ้งแล้วก็สี่แยกมหานาคย่านสะพานขาวด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นย่านแรกๆในกรุงเทพนะครับที่มีการขายอาหารอีสานกันอย่างชัดเจนมาถึงวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงไก่ย่างส้มตำแล้วนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นเมนูที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วก็มีขายกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะฮะขายกันทั้งในห้างแล้วก็ข้างถนนจนอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าอะไรทำให้ไก่ย่างส้มตำและอาหารอีสานอื่นๆด้วยสร้างความคุ้นเคยให้กับคนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งชาวต่างชาติได้มากถึงขนาดนี้ครับ
1: ผมว่าอาหารอีสานเนี่ยเป็นอาหารที่ง่ายถึงขนาดว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถตำส้มตำกินเองได้ส้มตำเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคือเค็มกับเปรี้ยวใช่ไหมเรามีของเปรี้ยวกับมีของเค็มเนี่ยแต่คุณอยากเผ็ดคุณก็ใส่เอาบางคนก็ไม่ได้ต้องการเผ็ดใช่ป่ะแต่ว่าเค็มกับเปรี้ยวเป็นหลักแล้วแต่คุณจะเอาตัวเค็มนำหรือเปรี้ยวนำแค่นั้นเองสูตรของมันเนี่ยมันตั้งง่ายแล้วก็แบบว่าเรียกอะไร flexible คืออาหารบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วมัน

0: มีรสชาติที่ตายตัวเนาะซึ่งอย่างเงี้ยมันยากที่จะกลายเป็นอาหารมวลชน
1: เราก็เริ่มปรับรสชาติของการรับประทานเนี่ยไปเรียนรู้มากขึ้นนะคะจากที่ในอีสานแล้วเรารับประทานกันยังไงเราใส่อะไรบ้างใส่ปลาลงปลาร้าอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้พริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เพิ่งมาทราบกันแล้วพอมาทราบก็ไปติดใจในรสชาติสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นว่าทำอาหารอีสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะแล้วยาวไกลไปต่างประเทศด้วยเดี๋ยวนี้เห็นว่าเพราะไปกับผู้หญิงชาวอีสานที่อาจจะไปได้สามีเป็นคนต่างชาติก็ไปดูตาม YouTube ต่างๆก็เห็นแบบทุกคนก็รับประทานส้มตำได้หมดไม่ว่าจะชาติไหนในโลกนะรู้สึกว่าไปทั่วทุกมุมโลกไปแล้วก็ว่าทางอาหารก็ไปตามผู้บุคคลไปตามผู้คน
2: บ้านเมืองมีการพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆอาคารบ้านเรือนอาหารและคนอีสานก็มีส่วนสำคัญในช่วงเวลานั้นสืบเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้อาหารอีสานในอดีตอาจมีความเป็นอื่นจากเลือดเนื้อของคนที่เดินทางเข้ามากรุงเทพกลายเป็นอาหารมหาชนจนเห็นได้ว่าถนนหนทางตึกรามบ้านเรือนล้วนมีพลังของไก่ย่างส้มตำแฝงอยู่อย่างมหาศาลในปัจจุบัน

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จ

วันคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์ตั้งพลับพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไธยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช

2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทไธสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษหรือการประหารชีวิตพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไว้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งที่เป็นการสำเร็จโทษที่เป็นพิธีการตามโบราณราชประเพณีที่สุดคือการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์หรือการทุบด้วยท่อนจันทร์ทั้งนี้มาจากความเชื่อที่ว่าหากโลหิตของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเสมือนอวตารของพระวิษณุเทพตกลงบนพื้นดินก็อาจจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่บ้านเมืองได้วัดโคกพระยาคือสถานที่ซึ่งพงศาวดารระบุว่าเป็นสถานที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรเป็นต้นมาภายในกรุงศรีอยุธยามีวัดโคกพระยาอยู่สองแห่งด้วยกันแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดหน้าพระเมนโบราณสถานของวัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังอันเป็นประธานของวัดเจดีย์รายวิหารและกำแพงวัดวัดโคกพระยาแห่งที่สองตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานวัดภูเขาทองจากการศึกษาพบว่าเป็นวัดขนาดเล็กที่มีอายุการสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงอยุธยาตอนปลายแต่เนื่องจากในพระราชพงศาวดารเองก็ไม่ได้ระบุที่ตั้งของวัดโคกพระยาอย่างชัดเจนและจากการขุดศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานทั้งสองแห่งก็ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษจึงทำให้เป็นการยากที่จะสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าวัดโคกพระยาแห่งใดกันแน่ที่เป็นที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคลองใจโลก
1: ว้าวยกทำไมยกดอกฟังไทยแลนด์ลองฟู it's really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์

อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: วัดศาลาปูนวรวิหารตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างทราบแต่เพียงเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าในพุทธศักราช2310ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การที่วัดมีชื่อเรียกว่าวัดศาลาปูนคงเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเผาหินปูนขายภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือพระอุโบสถที่มีการตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างด้วยปูนอย่างงดงามภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมและวิทยาธรเพดานพระอุโบสถมีดาวเพดานไม้แกะสลักที่งดงามประดับอยู่ที่มุกด้านหลังพระอุโบสถมีซุ้มประตูคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลในคูหามีภาพเขียนเป็นภาพทะเลและเรือสำเภาสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกผนังชั้นล่างเจาะเป็นช่องคูหาส่งซุ้มมีเสาทรงกลมตั้งรับเชิงชายของหลังคาอยู่โดยรอบหน้าบันเป็นลวดลายซุ้มปูนปั้นรูปนารายทรงครุฑประดับลายกนกและลายก้านขด
1: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงของพระสว่างบวรสถานมงคลสำหรับสมเด็จพระมหาอุปราชเสด็จออกวาระราชการรวมทั้งใช้เพื่อการพระราชพิธีและการบำเพ็ญพระราชกุศลสำคัญสำหรับฝ่ายพระบวรราชวังตั้งอยู่ทางด้านหน้าเชื่อมต่ออยู่กับหมู่พระวิมานสถานที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราช
2: สมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่1บริเวณที่ตั้งพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นมุกเด็ดพระวิมานสันนิษฐานว่ามีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่าพระที่นั่งพรหมพักต่อออกไปเป็นลานกว้างสำหรับขุนนางเฝ้ากลางแจ้งล้อมรอบด้วยทิมคด3ด้านเรียกว่าทิมมหาวงเพราะเคยใช้เป็นที่ประชุมแปรมหาวงพงศาวดารของลังกามาแต่เดิมต่อมาในรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสบโปรดให้รื้อมุกเด็ดและทิมมหาวงสร้างพระที่นั่งขนาด10ห้องต่อจากพระวิมานด้านทิศตะวันออกครอบพระที่นั่งบุษบกบัลลังก์ของเดิมไว้ตอนท้ายด้านข้างพระที่นั่งมีหอขนาดเล็ก2ข้างข้างเหนือใช้เป็นหอพระอัฐิและข้างใต้ใช้เป็นหอพระมีลักษณะคล้ายกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยท้องพระโรงในวังหลวงพระราชทานนามว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครลักษณะพระที่นั่งภายนอกมีความกลมกลืนกับหมู่พระวิมานที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งรัชกาลที่1คือเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวด้านหน้ามีระเบียงหลังคาทรงจั่วไม่ลดชั้นตกแต่งเครื่องรวยรกาไม่มีนาคสะดุ้งมุงกระเบื้องไม่เคลือบสีหน้าบานรูปเทวดานั่งแท่นเคล้ากับลายกระหนกและบานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน้ำเป็นลายพันพฤกษาแบบสกุลช่างวังหน้า

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: พวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย
2: เพื่อนๆและท่านผู้ชม
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของ
2: หนู
0: วันนี้เราอยู่ที่โรงเรือนเกษตรคลองลัดมะยมเราจะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกัน
1: เกรซรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร
2: รู้ค่ะ
1: ไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยค่ะ
2: หมายถึงการพอเพียงไม่ใช้ใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ
0: เด็กๆคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือการดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลักได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนผู้อื่นนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นได้แก่การใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
1: การพอเพียงเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีปัจจัย4ครบถูกไหมคะเราถึงจะไปแบ่งปันต่อผู้อื่นได้เกรซคิดว่าปัจจัย4เนี่ยคืออะไรคะ
2: มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคค่ะ
1: แล้วเกรซอยากรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไร
2: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันดีไหมคะคลิปของคุณตาชวนค่ะ
0: ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นต้นแบบของชุมชนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันสามารถพึ่งพาตนเองได้ลองไปฟังคุณตาชวนชูจันทร์ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยมพูดถึงแนวคิดและวิธีการกันค่ะ
3: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ชุมชนคลองลัดมะยมในสายตาของคุณลุงชวนเป็นยังไงบ้างคะ
4: จากวันนั้นมาถึงในอดีตเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่ก่อนพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพถูกไหมครับ
3: ค่ะ
4: เดิมก็เป็นท้องนาเดิมนี่มาถึงประมาณปี1415-16ยังทำนาผมก็ทำนาอยู่แถวนี้นะจากนาก็มาเป็นสวนปลูกเครื่องต้มยำทั้งหมดเลยจากสวนก็เป็นบ้านจัดสรร
3: ค่ะ
4: นะฮะแต่เห็นภาพง่ายๆบ้านจัดสรรเริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณปี35เป็นต้นไปตอนนั้นเศรษฐกิจบูมฟองสบู่เริ่มจะขึ้นนั่นแหละคนก็เข้ามาอยู่เยอะพื้นที่สวนเริ่มขายไปผู้คนเข้ามาอยู่มากขึ้นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนน้ำเน่าขยะเยอ
3: ะ
4: เราก็คนอยู่กับคลองมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับก็ยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำเน่าแน่ถ้าไม่สักอย่างแต่คิดว่าถ้าเราจะทำให้คนกลับมาใช้น้ำให้เห็นความสำคัญของน้ำอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าตลาดน้ำนี่แหละพูดเอาตลาดน้ำมาเป็นกลยุทธ์ในการให้คนช่วยกันกลับมาดูแลคลองก็เปิดตลาดน้ำวันแรกเมื่อปี2547ก็12ปีกว่านะครับทำเองทุกอย่างนะครับใช้ที่ส่วนตัวใช้เงินส่วนตัวไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับมันก็ไปไม่รอดหรอกอะไรหรอกแต่เราก็ทำไปเริ่มเก็บขยะตั้งแต่ก่อนนั้นพอถึงทำหลานแล้วก็เก็บคนเดียวเก็บไปเรื่อยๆจน3ปีตลาดอยู่ได้พอตลาดอยู่ได้เนี่ยคนก็เริ่มมาร่วมมือแล้วคิดว่าไม่ล้มเหลวแล้ว
3: อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนความคิดคนให้หันมาเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีแล้วก็น่าจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
4: คือให้เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมตอนหลังมาคิดนี่เราใช้ตามที่ในหลวงแนะนำแล้วก็คือเสียสละก่อนขาดทุนก่อนถูกไหมครับถ้าไม่เริ่มต้นอย่างนี้วันแรกเอากำไรแล้วเนี่ยไม่เกิดแน่คุณขายของไม่ได้ไม่ต้องให้เงินเราขายได้ให้สัง10 บาท 20 บาทก็ไม่เป็นไรแม่ค้าก็เลย มาขายเรื่อยๆพอแม่ค้ามาเรื่อยๆคนก็มาที่พอตลาดอยู่ได้ปั๊บชาวบ้านมาหลังจากที่คิดว่าล้มเหลวถูกไหมครับนั่นคือเราเริ่มต้นก่อนนะครับอดทนก่อนนะครับความอดทนต้องมีแน่นอน
3: จนทุกวันนี้คลองมันลัดมายมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแทบเรียกได้ว่าอดีตมีน้ำเน่าแต่วันนี้ไม่มี
4: มันเปลี่ยนสองอย่างเปลี่ยนวิธีคิดของคนละ ตัวนี้สำคัญเปลี่ยนทางภูมิศาสตร
3: ์
4: แน่นอนนะน้ำไม่เน่าแล้วต่อไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าอนาคตมันจะเน่าไห
3: ม
4: ไม่ต้องคิดแล้วคิดว่าจะทำให้ดีจากนี้ยังไงให้ดีกว่านี้ยังไงเรารักษาไม่ให้เน่าเหลือแล้วจะทำให้มันสวยงามยังไงจิตใจคนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดการทำงานร่วมกันเริ่มมีถูกไหมครับมาทำงานร่วมนำทรัพย์สินมาร่ว
3: ม
4: อย่างที่ดินที่เห็นเนี่ยตอนนี้มีที่ทำตลาดร่วมกันประมาณ 30-40 ไร่ตรงนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกอะไรหลายอย่างที่ในหลวงได้เคยกล่าวไว้นะครับนี่ครับทำไปก็เข้าทฤษฎีที่พระองค์เคยแนะนำไว้หมดทั้งที่เราทำไปก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นยังไงแต่เนี่ยการเติบโตต้องเป็นอย่างนี้ผมเคยถามหลายคนที่มาอบรมที่นี่ครับว่าคุณคิดว่ามีทฤษฎีอะไรนอกจากที่พระองค์ท่านได้บอกว่าจะทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้หรือว่าโลกจะอยู่อย่างยั่งยืนได้เนี่ยคุณมีทฤษฎีอะไรที่นอกเหนือที่พระองค์ท่านคิดไว้มีไหมหลวงรัตนโยมเนี่ยทำไปใช่หมดนะครับคือการจัดการน้ำวันนี้ต้องคิดใหม่หมดเลยสุดยอดเลย
3: อะไรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สิ่งที่คุณลุงชวนพูดเนี่ยม
4: ี
3: ความเป็นรูปธรรมมากขึ้นต้องเกิดจากอะไรบ้าง
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเราก็นึกถึงพระองค์ท่านถูกไหมครับเรานี้ใจเราเป็นหนึ่งเดียวผมยังคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเราพร้อมกันเข้าใจปัญหาร่วมของเราและร่วมใจกันแบบที่เราร่วมกันแสดงออกเนี่ยเราแสดงออกเลยต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหาประเทศร่วมกันนะชุมชนจะเป็นตัวรูปธรรมว่าที่คุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชุมชนไหมความมั่นคงมากกว่าความมั่นคงต้องมั่นคงก่อนมั่นคงคือมีภูมิคุ้มกันอย่างที่ในหลวงเรียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีข้าวกินนะมีเงินพอใช้นะระหว่างที่ยังขายของไม่ได้ถูกไหมครับเนี่ยก็คือต้องมีรายได้พออยู่พอกินก่อนเพราะเศรษฐกิจดีเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาแล้วทุกคนอยากมาทำแล้วถูกไหมครับทุกคนเห็นด้วยแล้วเพราะว่าเรามีความมั่นคงแล้วอาทิตย์หน้าขายของได้แน่ปลูกของในสวนไม่ต้องไปหาพ่อค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรฉันขายเองได้ฉันกำหนดเวลาปลูกให้ตรงกับอันนี้ได้เนี่ยครับผมว่ามันอยู่แล้วเนี่ยทับจะไม่มีอะไรที่เราทำแล้วไม่อยู่นอกเหนือที่จะดีๆองค์ท่านได้เคยมีพระราชดำริให้เราไว้
1: เมื่อสักครู่เราได้ไปชมคลิปของคุณตาชวนมาแล้วนะคะนะคะจำได้ไหมว่าคุณตาชวนได้บอกอะไรเราบ้างเดี๋ยวขอให้เด็กๆทั้งบ้านตอบดีไหมครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถตอบได้แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเป็นทางสายกลางนะคะที่จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสมดุล นะคะงั้นเกรซทีนี้เราไปดูแปลงผักของคุณตาชวนของจริงกันเลยดีไหมคะ
2: ดีค่ะอยากไปดูแล้วค่ะ
1: ไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไปอย่างนี้เลยก็เป็นแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงชวนนะคะที่ได้สร้างเอาไว้ในชุมชนลองดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยจริงๆมีบวบนะคะมีพืชผักนะคะแล้วก็จริงๆมีสมุนไพรอีกด้วยตรงข้างหน้าเนี่ยครูเห็นมีมะเขือด้วยนะ
2: อันนี้ต้นอะไรคะ
1: อันนี้คือต้นอ้อยนั่นเองต้นอ้อยเนี่ยให้ความหวานด้วยนะปกติเราก็กินกันสดๆได้เลยหรือว่าเอาไปคั้นเป็นน้ำก็ได้ถ้าเราปลูกเยอะๆนะคะแล้วเราก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วยกันแล้วหรือในชุมชนด้วยกันแล้วแล้วยังมีเหลืออยู่เนี่ยเราก็สามารถเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะตอนที่แล้วที่เราไปทานไอศกรีมได้ไหมคะอันนั้นที่เป็นพืชผักผลไม้ท้องถิ่นแล้วเอาไปทำไอศกรีมเนี่ยก็อยู่จากในแปลงนี้ด้วยแหละนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอย่างเวลาที่เรามีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเหมือนทางสายกลางเนาะให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลปัจจัย4ของเราเนี่ยมีเพียงพอแล้วนะคะแล้วเราก็ยังแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอไปขายก็ยังได้รายได้กลับเข้ามาอีกนะคะชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่สมดุล นั่นเองแบบนี้ที่เราเห็นอยู่เกรซลองมองไปข้างบนอันเนี้ยก็คือแปลงปลูกผักกลางเล้งเอาไว้กันแมลงนะคะเกรซอันนี้เป็นต้นแตงกวานะคะลองดูกันเลยมันเป็นไม้เลื้อยนะแบบนี้แล้วก็จริงๆจะมีผลของแตงกวาอยู่นะเดี๋ยวเราลองช่วยกันหาดีไหมคะว่าผลอยู่ไหนบ้างเอ่ย คิดว่าน่าจะมีเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีเก็บไปขายแล้วก็ไปแบ่งปันกันด้วยนะคะในชุมชนที่นี่ทีนี้ลองไปดูกันเจอไหมใครจะเจอก่อนปกติเกรซกินผักอะไรบ้างคะ
2: ก็กินพวกแครอทบรอกโคลีผักชี
1: กินอยู่เยอะเลย
2: นี่เจอแล้วค่ะแตงกวา
1: ใช่อันนี้แตงกวาเห็นแล้วหูหาเจอก่อนครูอีกนะเนี่ยนอกจากมีแผงนี้จะมีแตงกวาแล้วนี่ยังมีอีกชนิดนึงด้วยนะคะครูมองไปเห็นทางด้านนู้นนี่อันนั้นเขาเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะเป็นฟักทองชนิดหนึ่งลองไปดูใกล้ๆไหมจับเลยลองจับดูเลยค่ะ
2: หินลูกใหญ่
1: ลองจับลองดูได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะหรือว่าฟักเป็นพันชนิดหนึ่งนะคะของฟักทองนั่นเองลูกเริ่มโตแล้วนะคะเหมือนฟักทองก็จะมีความรู้สึกเหมือนสากๆนิดนึงยิ่งโตก็สากน้อยลงนะคะข้างในเนี่ยเป็นเนื้อสีเหลืองเลยเด็กๆทางบ้านเคยชิมไหมคะที่นี่มีด้วยนะถ้าใครอยากชิมก็ลองมาขอคุณตาชวนได้นะคะไปดูผักอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะ
2: บาย
1: ลองดมดูซิว่านี่ต้นอะไรมาเดี๋ยวครูถอดให้ก่อนนะกลิ่นเป็นยังไงคะ
2: กลิ่นคุ้นเคยมากมากเลยค่ะ
1: คุ้นเคยแบบไหนคะเขียวๆหรอหรือยังไง
2: คุ้นเคยแบบเหมือนเคยได้ดมกลิ่นนี้มาก่อนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออันนี้คือใบอะไรใบอะไรคะทางบ้านลองเดาไหมคะครูให้เวลาตอบให้กี่นาที1วินาทีพอไหมค่ะให้เวลาตอบ1วินาทีนะคะแล้วก็เฉลยเลยนะคะอันนี้คือใบกระเพรานั่นเองนะคะคิดว่าเด็กๆทางบ้านต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะคะใบกระเพราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะเกรซ
2: เอาไปทำผัดกระเพราค่ะ
1: ผัดกระเพราถูกต้องค่ะไม่ผิดเลยนะคะไปเราไปดูผักอื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะไปตามมาค่ะอันนี้ต้นอะไรคะลองเดาดูไหม
2: คล้ายๆคะน้า
1: ไม่คล้ายละค่ะใช่เลยค่ะนี่ตอบแทนน้องๆทางบ้านด้วยเลยนะนี่ก็เป็นคะน้านะคะเป็นแปลงคะน้านี่ตลอดยาวเลยเป็นต้นกล้าอยู่นะคะเฮ้ยเกรททางนู้นต้นอะไรอ่ะ
2: ต้นพริก
1: ต้นพริกเห็นไหมคะเด็กๆถ้าสมมติว่าเรามีปลูกคะน้านะคะปลูกต้นพริกเนี่ยเราก็ทำอาหารทำอะไรอย่างนี้ได้แล้วเนาะไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกในภาวะโควิดแบบนี้อีกด้วยนะคะมีกับข้าวในบ้านง่ายๆเป็นมื้ออร่อยๆได้เลยนะคะดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
1: งั้นเราควรมาปลูกผักกันนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคค่ะไปวันนี้เราได้มาชมสวนผักของตาชวนกันใหญ่ไหมคะ
2: ใหญ่ค่ะ
1: เหนื่อยไหมคะ
2: เหนื่อยค่ะ
1: เมื่อยขาไหมคะ
2: เริ่มแล้วค่ะ
1: แต่สนุกไหมคะ
2: สนุก
1: ที่บ้านของเกรซนะคะมีปลูกผักแบบนี้ไหมคะ
2: มีค่ะ
1: อ๋อมีด้วยใช่ไหมงั้นลองเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าปลูกอะไรบ้าง
2: ปลูกเป็นวงกลมข้างบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ม
2: ีมะกรูดมะนาวพริกตะไคร้อีกมากมายเลยค่ะ
1: พื้นที่เล็กๆแบบนี้นะคะที่เรามีอยู่กันในเมืองหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยก็สามารถทำแปลงปลูกผักแบบนี้ได้นะคะเรียกว่าสวนผักคนเมืองนั่นเองค่ะถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยนะคะเพราะเดี๋ยวพี่ปุ้มปุ้ยเนี่ยจะมาอธิบายให้เราฟังนะคะถึงแปลงปลูกผักกลางเมืองของเรานะคะพื้นที่อย่างจำกัดปลูกผักได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับผมขอคุยกับหานิดนึงเพราะว่านี่ตั้งแต่มีโควิดมาฟู้ดเวิร์คก็เพิ่งได้ออกกองวันนี้วันแรกเลยก็มาหาพี่ปุ้มปุ้ยก่อนเลยทีนี้ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้ว่าพี่ปุ้มปุ้ยทำสวนแล้วปรากฏว่าสวนของพี่เนี่ยมันไปเข้ากับสถานการณ์โควิดได้ยังไงอะ
6: สวนเราอะเน้นปลูกผักเขาเรียกว่าอะไรผักสวนครัวคนที่เขาอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเขาก็แบบมาเดินสวนดูนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเก็บผักอะไรเงี้ยค่ะ
5: พี่ขายเขาเหรอหรือว่ายังไง
6: ไม่ส่วนใหญ่คือเราอะทำแล้วแบบแจกฟรีอะค่ะ
5: อ๋อมันเลยเป็นเหตุผลที่มาเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยคือสวนของพี่ได้ช่วยคนเยอะ
6: ใช่
5: รวมถึงคนไม่มีรายได้ด้วยไหม
6: ใช่ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ส่วนใหญ่คนที่มาเรารู้เลยว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาขาดรายได้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อแบบของที่ตลาดซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาที่สวนเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาเก็บกินไ
5: ระหว่างที่เราคุยกับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับก็มีชาวบ้านมาเก็บผักที่นี่พอดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากชาวบ้านกันดีกว่าว่าสวนผักของพี่ปุ้มปุ้ยนั้นดีอย่างไร
7: รู้สึกเยี่ยมมากชุมชนของเรามีสวนผักแล้วผักเขาเนี่ยปลอดสาร
8: ก็ดีใจเนาะมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็มีคนมาทำให้กินอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ชอบล่ะใช่เราไปตลาดเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อของมันยังไงอะมีแต่สารพิษเนาะบางทีคนไม่มีตาเขาก็ให้มาขอกินเขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ย
5: แล้วส่วนพี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคือมันดูมันอันนี้มันเหมือนเป็นคลองที่ต
6: า
5: บ้าน
6: ใช่ริมคลองใช่
5: แล้วที่ริมคลองโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่น่าจะมีเจ้าของ
6: ถูกต้องใช่คือพี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆเนี่ยค่ะอีกฝั่งคลอง
5: อ๋อฝั่งนี้เลย
6: ใช่ใช่แล้วก็คือตรงเนี้ยมันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็เป็นแบบเป็นป่าเลยแหละเราอะมาเดินออกกำลังกายช่วงเย็นกับพ่อก็บอกมันน่าทำประโยชน์ได้เพราะว่าเราเห็นคนเอาขยะมาทิ้งเราเห็น
5: อ๋อมันกลายเป็นที่เสื่อมโทรมแล้วดีแล้วพี่ปุ้ยเป็นคนที่ไหนทำไมถึงทำเกษตรเป็นล่ะ
6: พื้นฐานเราเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือน
5: พี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับ
6: ใช่อุตรดิตถ์อะค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วเราก็คือแบบเหมือนกับอพยพมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าเรามาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้พ่อกับแม่มาอยู่บ้านตามลำพังเราก็เลยเอาพ่อกับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ย
5: แต่อารมณ์ประมาณพ่อกับแม่แบบคือจะให้มาก็ต้องยังให้ทำสวนอยู่คือยังรักอาชีพเดิมอยู่ถ้าจะให้ฉันมาอยู่ฉันต้องทำสวนแต่ด้วยพูดตรงๆคือด้วยบ้านที่แบบมันอยู่ในกรุงเทพบางทีมันก็ไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากไง
6: ทั้งนั้นเลย
5: ก็เลยแบบมาเจอที่ตรงนี้
6: คือเราอ่ะก็คือติดต่อกับคณะกรรมการชุมชนอยู่แล้วบอกเล่าเหตุผลว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะทำประโยชน์ได้เราก็เลยแบบขอคณะกรรมการชุมชนว่าขอทำเขาเรียกว่าปลูกผักตอนแรกปลูกเล็กๆไม่ได้ปลูกเยอะแล้วตอนนี้คือเท่ากับเราทำมาเกือบ10ปีแล้วว่ามันทำให้แบบเหมือนชุมชนแผ่ขยายคือเราแบ่งปันชุมชนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรอบ
5: ๆแล้วตอนนี้คือมีคนที่มาร่วมกันปลูกเยอะไหม
6: เยอะค่ะตอนนี้คือทั้งในชุมชน
5: อย่างอารมณ์ผมอยู่ในหมู่บ้านพี่สมมติว่าวันนี้ผมจะทำต้มยำเดี๋ยวผมก็วิ่งมานี่เลยดิ
6: ใช่ส่วนใหญ่คนไม่ได้ไปตลาดนะมาที่นี่
5: เดี๋ยวผมจะเอาถุงผูกคอไข่ดาวแล้วลูก ได้เขียนใบออเดอร์มาทีนี้ปัญหามันคือว่าทุกคนมาปลูกกันมาช่วยกันไม่ได้ขายมาเก็บกินฟรีแล้วมันเอาเงินที่ไหนมาปลูกเอาเงินที่ไหนมาซื้อเมล็ดพันธุ์เอาเงินที่ไหนมาปรับปรุงพื้นที่ล่ะ
6: บอกตรงๆคือช่วงแรกคือพี่ก็คือเราออกทุนเองเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ทั้งนั้นเลยก็คือส่วนหนึ่งเราก็ซื้ออีกส่วนหนึ่งเราก็แบบไปต่างจังหวัดแล้วเจอเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ขอมาอะไรเงี้ยได้ฟรีมาเหมือนกันพอได้ผลผลิตบางส่วนก็คือเหลือจะกินอ่ะมันต้องเอาไปจำหน่ายในหมู่บ้าน
5: ตรงนั้นมันก็จะได้เป็นทุนมา
6: ใช่ถูกต้อง
5: อารมณ์แบบค่อยๆไปอ่ะเนาะคือไม่รีบอ่ะก็คือวันนี้มีต้นนี้ก็ปลูก
6: ถูกต้อง
5: แล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆไหม
6: ไม่แล้วค่ะคือเราว่าเราทำอยู่แค่นี้แล้วก็ทำให้มันแบบหลากหลายดีกว่า
5: ระหว่างคุยกันผมเนี่ยหันไปเห็นป้ายหนึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าอะไรแจกฟรีผักสดปลอดสารพิษเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ต้นกล้าแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้มีอาหารทานในช่วงโควิดแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยความปลอดภัยด้วยโอ้โหมันครบเลยทีนี้อ่านไปนิดนึงเห็นบอกว่าแจกเมล็ดพันธุ์ที่กำลังทำอยู่
6: ใช่ก็คือปกติคือเราก็แบบทำเมล็ดพันธุ์แจกให้คนที่ต้องการค
5: ่
6: ะ
5: ก็คือบางคนที่อยู่แถวนี้มาร่วมกันที่นี่ก็ได
6: ้
5: หรือใครที่อยู่ไกลๆก็คือจะมารู้จักพี่ผ่านช่องทางไหน
6: ผ่านทางเพจนะคะเรามีเพจ
5: ก็คือเข้ามาคุยกันมาสอบถามหาความรู้ได้มาขอเมล็ดพันธุ์ได
6: ้
5: ส่งไปให้ฟรีอยู่เชียงใหม่สวยกุลบส่งหมด
6: ค่ะ
5: โอ้ฟรีด้วย
6: ฟรีด้วยค่ะ
5: สุดยอดคุณผู้ชม
6: ใช่ค่ะ
5: ดูสิครับคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวไข่ดาวก็เริ่มทำลายสวนของพี่ปุ้มปุ้ยแล้วครับถ้าซนขนาดนี้ต้องโดนทำโทษกันสักหน่อยครับเดี๋ยวผมตามพี่ปุ้มปุ้ยไปดูวิธีการปลูกผักเชียงดากันดีกว่าครับว่าเขาปลูกกันอย่างไรให้ผักของภาคเหนือสามารถโตในกรุงเทพได้ครับโอ้นี่ก็มีปลูกมาตลอดเลยนะพี่ปุ้ย
6: ใช่ค่ะ
5: อันนี้ใช่ไหมผมจำได้หน้าตาอย่างนี
6: ้ต้องใช่แล้วผักเชียงดา
5: ใช่เขาจะปลูกเป็นซุ้มๆเหมือนไม้เลยนิดๆแล้วมันปลูกยากไหมปกติเราเห็นมันปลูกที่ภาคเหนือไงพอเอามาปลูกที่กรุงเทพยากไหมพี
6: ่ไม่ยากเลยพี่ก็แค่เอามาลงดินไว้แล้วก็ให้เขาอะแตกยอดแล้วก็ขยายพันธ
5: ุ์นิดๆแต่มันเลื้อยมาเองแต่ต้นมันอยู่ไหนอะตอนนี้ต้นมันอยู่นี่แปลว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องหนาวถึงจะอยู่ได
6: ้ไม่จำเป็น
5: ผักเชียงดานั้นนะครับมีฤทธิ์เป็นยาช่วยลดไข้บำรุงธาตุในร่างกายอีกทั้งยังช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยกำจัดสารพิษตกค้างในร่างกายบรรเทาอาการภูมิแพ้ในโรคหอบหืดได้อีกด้วยครับแต่พ ี่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับ
6: พี่เอามาจากเชียงใหม่เลยค่ะ
5: ตอนเอามาเอามากี่ต้น
6: 5ต้นได้มั้ยคะ
5: โอ้โหนี่มันเยอะนี่ยาวถึงนู่นเลยนะ
6: ใช
5: ่งั้นแสดงว่ามีอะไรแปลกๆอีกบ้างมีอะไรแปลก
6: ๆมีต้นกาแฟ
5: กาแฟไหนก็ไปดูกาแฟกันไปด
6: ู
5: กา
6: แฟอาราบิก้าจากเชียงใหม่เหมือนกัน
5: เฮ้ยปลูกได้เหรอ
6: เอามาปลูกที่เราพี่อยากทดลองไงเพราะมันปลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
5: อันนี้แน่นอนกาแฟ
6: ใช่ค่ะ
5: คือมันปลูกขึ้นเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ปลูกมาเคยมีลูกยัง
6: ยังเพราะว่าปลูกได้แค่ประมาณเอ้ยยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะ
5: เดี๋ยวผมจะขอติดตามนะผมจะไปตามเฟซพี่ปุ้ยผมจะติดตามเรื่องกาแฟถ้าอาราบิก้ามาปลูกกรุงเทพแล้วขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสุดยอดเลยนะพี
6: ่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันพี่ก็เลยทดลองแค่ปลูกแค่ประมาณ2ต้นเอง
5: คือหลายๆคนต้องบอกว่ามันมาอยู่กรุงเทพมันปลูกได้แต่ยังไงรสชาติมันก็ไม่สู้ที่ปลูกที่เชียงใหม
6: ่
5: ซึ่งผมไม่เถียงว่ารสชาติมันต้องต่างกันแต่ว่าบางทีคนที่กินกาแฟก็ไม่ได้ชอบรสเหมือนกันทุกคน
6: ใช่
5: เราอาจจะได้กาแฟอาราบิก้ารสชาติใหม่ที่ปลูกในกรุงเทพแบบไม่เหมือนที่เหนือก็ได้ใครจะไปรู้ถามจริงไอ้แค่ได้ผักกินน่ะมันก็ส่วนนึงแต่ว่าไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรแล้วทำไมถึงยังอยากทำอยู่อ
6: ่
5: ะ
6: เราบอกเลยตรงๆคือเขาเรียกว่ารักสุขภาพตัวเองรักครอบครัวสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเราเองด้วยได้กินผักปลอดสารพิษโดยที่เราไม่ต้องไปควักเงินเราไปซื้อ
5: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่มันมากกว่ารายได้อะมันคือสุขภาพ
6: ใช่ค่ะ
5: เดี๋ยวให้พี่ปุ้ยแนะนำดีกว่าว่าที่เขาบอกว่าผสมแบบเจออะไรก็เอามาปลูกนะไม่ต้องคิดอะไรมากเน
6: ี่
5: ยมันมีอะไรบ้างข้างหลังพี่อันนั้นก็คือ
6: ข้าวโพดเขาเรียกข้าวโพดหวานข้าวโพดสวิตเนี่ยค่ะผักสีเหลือง
5: อ่อนๆก็กินเป็นข้าวโพดอ่อนได้
6: ใช่ค่ะ
5: ตรงนี้ใบกะเพรา
6: อันนี้จะเป็นกะเพราแดงมันจะมีกลิ่น
5: หอม
6: กลิ่นหอมกว่ากะเพราปกติ
5: กะเพราแดงอันนี้ก็คือปกติคุณจะหาในท้องตลาดไม่ได้พอที่คุณไปซื้อเขาเรียกกะเพราเกษตร
6: ถูกต้อง
5: เพราะมันจะใบใหญ่แล้วมันให้น้ำหนักเยอะเขาชอบ
6: มันไม่มีกลิ่นเลยกะเพราแบบน
5: ั้
6: น
5: จะอร่อยต้องแบบนี
6: ้ใช่แบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคะน้าปูเร
5: ่คะน้าปูเร
6: ่ใช่เป็นไม้ประดับได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับอายุมันอายุยืนอ่ะ
5: อายุยืน
6: ใช่ประมาณปี2ปีก็ได้อ่ะค่ะ
5: ปูเร่นะครับหรือที่คนเรียกกันว่าคะน้าปูเร่เป็นพืชในวงเดียวกับกระหล่ำครับเป็นพืชที่เก่าแก่มีมานานแล้วครับคะน้าปูเร่นะครับนอกจากจะนิยมปลูกไว้ประดับตามบ้านแล้วยังสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วยโดยผักชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายใบคะน้าแต่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนรสชาตินั้นนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่เหนียวและมีเส้นใยน้อยกว่าคะน้าส่วนใหญ่นิยมนำมารับประทานสดครับพื้นที่ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปุ้ย
6: อันนี้300ตารางวาค่ะ
5: ที่อีกอย่างนึงคุณผู้ชมไอเดียเขาคือถ้าเราเดินข้างๆตรงนี้มันจะมีคลองอยู่ซึ่งผมเดาว่าทำเหมือนเป็นร่องน้ำไว้เวลารดน้ำก็ง่ายใช่ไหม
6: ใช่เพราะว่าคือเราเน้นทำอย่างไรให้ผักอินทรีย์เราปลอดภัยก็คือเราเอาน้ำจากในคลองอ่ะมาใช้ก็จริงแต่ว่าเราต้องเอามาพักไว้ที่บ่อพักก่อน
5: ให้มันหมดสารพิษก่อน
6: ใช่ใช่ค่ะ
5: อย่าบอกว่าลงไปขุดกันเอง
6: ขุดกันเองค่ะใช้มือ
5: ขุดลงไปนี่นะ
6: คนนี่แหละค่ะ
5: สุดยอด ตรงนี้ดินพวกนี้ไปเอามาจากไหนหรือมันมีอยู่แล้ว
6: บอกเลยแรกเริ่มทันทีมันเหมือนดินมันไม่มีแร่ธาตุสารอาหารอะไรเลยอันนี้เราก็คือพี่ก็ปรุงดินเอง
5: ปรุงดิน
6: โดยเอาปุ๋ยหมักมาใส่ค่ะปุ๋ยหมักใส่เพื่อที่จะปรุงดินเพื่อให้ปลูกต้นผักขึ้น
5: แล้วพี่ปุ้ยเรียนจบด้านไหนมาครับ
6: พี่ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ของมหาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะเลยค่ะ
5: แต่สายที่เรียนไม่ได้เกี่ยวกับเกษตร
6: เรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรแต่เรา
5: แต่พี่บริหารได้ไง
6: ใช่
5: รัฐศาสตร์มันมีการบริหารถ้าคุณผู้ชมมองดีส่วนนี้มันถูกออกแบบด้วยระบบการจัดการมาแล้วตรงนี้เป็นแปลงอะไรตรงนี้ปลูกอะไรแล้วเห็นไหมว่ามันมีพื้นที่ที่สูงที่ต่ำแสดงว่าตรงนี้ชอบน้ำก็เลยที่ต่ำตรงนี้เป็นพืชที่น้ำน้อยเนี่ยคืออันนี้มันถูกการออกแบบมาจริงแล้วอันนี้เป็นภูมิปัญญาเนาะ
6: ใช่ค่ะ
5: ว่าอันนี้อะไรอันนี้มาแปลกแล้วอันนี้อะไรอ่ะ
6: อินทผลัมค่ะ
5: โอ้อินทผลัมสุดยอดอันนี้เหมือนเพิ่งมา
6: อันนี้เกิดจากการเราไปซื้ออินทผลัมที่เป็นแบบเมล็ดอ่ะมากินนะคะแล้วก็เอามาเพาะเล่น
5: ๆคืออินทผลัมนี่คุณผู้ชมมันไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นมันจะเป็นเพศอะไรจนกว่ามันจะโต
6: ใช่
5: เพราะงั้นใครที่ปลูกอินทผลัมมันต้องวัดดวงแต่ถ้าคุณไปซื้อต้นที่มันโตจนรู้เพศแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3,000 นะต้นนึงอ่ะถ้าพันธุ์ดีๆผมเห็นเขาขายก็เป็นหมื่นเลยนะ
6: อันนี้คือเรากินเมล็ดไงเมล็ดเหลือเ

0: เราเอามาเพาะดันขึ้นด้วยแล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเมียว่าไอ้มันมีเมล็ดด้วยแต่เราไม่รู้
1: อ๋อนี่เป็นตัวเมีย
0: ว่ามันออกฝั่งนู้นนะคะมันจะออกเม็ด
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสวนเล็กๆของพี่ปุ้มปุ้ยเพียงแค่300ตารางเมตรจะสามารถปลูกได้ทั้งพืชผักและผลไม้มากมายได้ขนาดนี้เรียกได้ว่ากินกันแทบไม่หมดเลยล่ะครับ
2: เห็นไหมคะเด็กๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างนะคะของแปลงผักนะคะของตาชวนนะคะแล้วก็ตัวอย่างในสวนแปลงผักนะคะที่พี่ปุ้มปุ้ยพาเราไปดูกันนะคะและยังมีแปลงผักของบ้านใครคะบ้านเกรซเองด้วยนะคะที่เกรซอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยขอเพียงแค่เราใช้ทางสายกลางนะคะมีเหตุผลนะคะมีคุณธรรมใช้ความรู้นะคะก็จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าความพอเพียงเป็นทางสายกลางนะคะที่จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาน้องๆทุกคนนะคะไปสัมผัสประสบการณ์ที่ไหนนะคะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะต้องรอติดตามชมกันได้ในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสั่งคำของหนู
2: แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปรานิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาได้ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปรานินกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปลานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้แล้วปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับ แต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกเป็นแนวทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิหารเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เราก็กำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอบต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได
2: ้เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้ พื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิดฟาร์มนะครับมานิดเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1.50 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30 ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6 บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7 บาทกว่า7.50 บาทซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทําวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรมั้ยนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดเป็น1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
0: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิดเจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิดเจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

เคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: ใจก็ผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีหัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของละพูนเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องทัยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนและหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงคระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

0: สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารจารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงขระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโกลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขอนซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุกการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนล้มเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ่งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยาง เพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดะโตโมกอลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะอยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหลนเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่ม

มาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมชิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมชิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมชิมาวาดนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะฉะนั้นเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนัง

เนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหยียงแซ่เฮาชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตั้วแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นท่าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัย

0: กรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
1: นี่คือสุสานของพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเหยี่ยงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างจะนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
1: โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังฮู้
2: ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวแกก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านแล้วก็ชอบว่าให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นกงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
3: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
4: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วก็รุ่นพ่อเขาแล้วก็รุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังมันคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: น ี่คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านครแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาต่างกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาต่างกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครราและยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง
1: จนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะซากเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดง
1: ผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโตะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้ง
0: ณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
2: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโตะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อม ทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมขู่ประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการสึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
3: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงขรนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงขรนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกต

0: ว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
1: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่ใช่เพราะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดขุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
2: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยว

0: ันแล้วก็ผัดเครื่องปรุงที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสานเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
2: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
3: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
1: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์มิกและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: ณ์ในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หัวโขนเป็นศิราภรณ์หรือหน้ากากที่ใช้สวมหัวเพื่อแสดงลักษณะของตัวโขนหัวโขนนี้เชื่อกันว่าเกิดจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ที่มีมาแล้วแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาหัวโขนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชื่อและบทบาทของตัวโขนที่แตกต่างออกไปหัวโขนสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ1หัวโขนที่ไม่มีมงกุฎประดับแต่ทำเป็นผมขดหรือผมตั้ง 2. หัวมียอดคือหัวโขนที่มียอดมงกุฎลักษณะต่างๆขึ้นไปซึ่งมีอยู่มากมายเช่นมงกุฎยอดชัยมงกุฎยอดกนกยอดสามกลีบยอดนั้นเป็นต้นรายละเอียดนอกจากจะเป็นส่วนยอดแล้วส่วนของตาปากเขี้ยวก็มีลักษณะที่จะเป็นเครื่องบ่งบอกเช่นประเภทตามี2ลักษณะคือ 1. ตาโพรงเป็นลักษณะของตากลมส่วนใหญ่จะเป็นลิง 2. ตาจระเข้เป็นลักษณะของตารูปยาวส่วนใหญ่จะเป็นยักษ์ประเภทปากมี2ลักษณะคือ 1. ปากขบเป็นลักษณะของการเม้มริมฝีปากบน 2. ปากแสยะเป็นลักษณะของการแสยะปากที่น่ากลัวประเภทเขี้ยวมี3ลักษณะคือ 1. เขี้ยวกุดหรือเขี้ยวดอกมะลิเป็นเขี้ยวที่มีลักษณะของฟันปกติทั่วไปแต่เพิ่มให้มีความแหลมคมยิ่งขึ้นนิยมใช้กับปากขบแสดงฐานะของยักษ์หนุ่มเช่นอินทรชิตสองเขี้ยวตัดเป็นเขี้ยวที่งอกยาวขึ้นมีลักษณะชี้ขึ้นไปตรงๆปลายตัด3. เขี้ยวโง้งเป็นเขี้ยวที่งอกยาวเป็นวงโค้งปลายแหลมโค้งเข้าหากันส่วนมากจะใช้ประกอบกับปากแสยะเช่นทศกัณฐ์สหัสเดชะจักรวรรดิเป็นต้น

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่17กันยายน2569นะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มยังได้ทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังมีฝนค่อนข้างมากเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้เจอฝนหนักมาก

กดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนและฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นได้อีกส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคอีสานก่อนโดยพื้นที่ฝนหนักมากอยู่ที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมถึงระนองและพังงาค่ะวันที่18กันยายนพื้นที่ฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับผลกระทบมากขึ้นโดยฝนหนักมากจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่19กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีระยองจันทบุรีและหลายจังหวัดใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลงไปจนถึงฝั่งอันดามันค่ะส่วนวันที่20กันยายนฝนหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงนี้จึงต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่และตรังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษที่ระนองและพังงานะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนค่อนข้างขยันค่ะเพราะว่ากระจายเกือบทั่วทั้งประเทศเลยลมก็ยังเป็นของที่ต้องติดตัวนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักและฝนสะสมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่าฝนจะเดินทางไปที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาทามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานนะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าเป็นภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วย
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อน

0: อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
1: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
1: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์ส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
3: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
3: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วย

0: ในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
4: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่ เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
7: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้

ภายที่จะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่
1: สองกับ
0: สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมัน
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่สามารถพันอย่างนี้ได้ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: กัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมอืมสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า

0: งนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: มันจะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบาง
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่ใหม่นะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกรานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมัน
0: มากอ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ
2: ๋
0: อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: นี่แหละ
0: อ๋อที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือจะตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต้อง
4: คลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือ

0: เหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวเหนียวไก่ยี่แอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
1: เอาผัวในกระไดเจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: เราจะเรียกว่าขั้วขั้วกับน้ำข้าวเนาะ
1: เจ้าจะเอาหลามกระไดเจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีนเจ้าส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: นวดนวดเลย
0: นวดนวดนี้เลยเนาะ
1: จ้า
0: เนี่ยค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำยะนางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดตีหวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้วแอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: ช้อนๆ
2: แม่บอกแล้วกันนะ
1: ช้อนช้อน
0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ ก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาสับให้ละเอียด
2: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
3: ได้อยู่เนาะ
2: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
2: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
2: ะ
1: ต้องแรงต้องมันพริ ก
2: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
2: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกนนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่ไม่ขม
2: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
2: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอน
2: ะโอเค
1: ทำงานลง
2: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมากกินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
1: จำน้ำพริก
2: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
2: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จำไก่ยีแบบนี
1: ้
2: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
2: เน็บเยอะๆหน่อยน
1: ี
2: ่ก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
2: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวไก่ยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาว ไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่า ไก่ยีนี่คืออร่อยมากที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพ่านนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
3: า
2: ะมีโฮมสเตย
3: ์
2: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพ่านนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
3: ชิมไป
2: อร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่อ๋อมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
4: การไหว้ครูโขนละครนั้นนับได้ว่าเป็นพิธีสำคัญที่มีการสืบทอดมาแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันครูผู้ประกอบพิธีนั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนหรือทำหน้าที่เป็นพระพรตฤาษีตามคติความเชื่อที่สืบมาจากศาสนาพราหมณ์การคัดเลือกนั้นถ้าเป็นพิธีนิยมให้คัดเลือกจากผู้อาวุโสเป็นตัวพระหรือมนุษย์ผู้ชายด้วยเหตุที่เชื่อว่าพระเป็นสมมุติเทพเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธียุคที่1นายเกตพระรามนายนิ่มอีเหนาพญานัตกานุรักษ์หรือทองดีสุวรรณภารตยุคที่2หลวงวิลาศวงงามหรือรำอินทรนัตนายอาคมสายาคมหม่อมราชวงศ์จรูนสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ยุคที่3นายธีรยุทธ์ยวงศรีนายธงชัยโพธยารมนายทองสุขทองหลินนายอุดมอังสอนนายสมบัติแก้วสุจริตในยุคที่3นี้เนื่องจากนายอาคมสายาคมสิ้นชีวิตโดยกระทันหันโดยมิทันได้มอบกรรมสิทธิ์ให้กับศิษย์ท่านใดสายการประกอบพิธีไหว้ครูพิธีหลวงที่สืบมาจึงสิ้นสุดลงกรมศิลปากรจึงขอพระราชวินิจฉัยเรื่องการแต่งตั้งผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครขอพระราชทานครอบประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและขอพิธีต่อท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบทรงพระราชทานประกอบพระราชพิธีในวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2527นับว่าเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเกิดจากการพระราชทานครอบและแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเริ่มต้นการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครสายพิธีหลวงที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

ทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและ 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

จะพูดถึงสถานที่ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักที่แฝงเรื่องราวเอาไว้มากมายมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยพบเคยเห็นกันมาบ้างซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ในต่างประเทศแต่ถ้าพูดถึงในประเทศไทยของเราล่ะคะเรามีสถานที่ที่เป็นตัวแทนของความรักแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักตอนนี้เนี่ยมินยืนอยู่ที่

กลางเมืองเลยค่ะและข้างหลังมินนี่ก็คือห้องสมุดนิวสันเฮแต่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรักยังไงแล้วจะเป็นตัวแทนความรักด้วยหรือเปล่าต้องเข้าไปหาคำตอบข้างในกับมินค่ะ

ที่มินเดินสำรวจมาคร่าวๆเนี่ยที่นี่นี่มีแต่หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะมีทั้งนวนิยายมีวรรณกรรมแล้วก็มีเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์อังกฤษทิเบตมีทุกที่เลยต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักอ่านเหมือนกันใครชอบอ่านหนังสือพวกวรรณกรรมเก่าๆมาที่นี่ได้เลยนี่มีหลายเล่มเลยนะคะเนี่ยที่อยากอ่านแต่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันดีกว่าค่ะว่าห้องสมุดแห่งความรักที่นี่เนี่ยมีอะไรให้มินค้นอีกบ้างประวัติของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้จดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมห้องสมุดเมื่อวันที่25มกราคมพ.ศ. 2412โดยสมาชิกสมาคมสตรีหรือ The Ladies Bazaar Association ซึ่งประกอบไปด้วยสตรีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพขณะนั้นค่ะโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพในระยะแรกถูกเรียกว่าสมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพและในพ.ศ. 2454จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาคมห้องสมุดกรุงเทพแต่ในสมัยนั้นตัวห้องสมุดไม่ได้มีอาคารเป็นหลักเป็นแหล่งมีรูปร่างสวยงามแบบที่เห็นในปัจจุบันค่ะจะใช้สถานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามบ้านของสมาชิกแต่ละคนที่จะสามารถอนุเคราะห์หรือถ้าจะให้นึกภาพก็เหมือนการมารวมตัวการอ่านหนังสือนั่นแหละค่ะที่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยนะคะรู้ไหมว่ามีอายุกว่า150ปีแล้วนะคะและนี่เลยในตู้นี้นี่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงอายุของที่นี่ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีตั้งแต่หนังสือรุ่นแรกๆรุ่นร้อยกว่าปีที่ตั้งห้องสมุดแห่งนี้มาเลยนี่คุณผู้ชมดูสภาพหนังสือนี่บ่งบอกถึงความเก่าแล้วก็เรื่องราวได้เลยนะคะเนี่ยว่ามีอายุจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าห้องสมุดที่ต้องบอกว่าอยู่กลางเมืองนะคะเนี่ยจะอยู่มาได้ถึงกว่า150ปีขนาดนี้ดูตรงนู้นดีกว่าคุณผู้ชมคะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องสมุดแห่งนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เลยตรามหาวชิราวุธซึ่งก็เป็นตราประจำของรัชกาลที่6และนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์รวมถึงมีข้อความด้วยเขียนว่า A gift from King Rama VI ของขวัญจากรัชกาลที่6ค่ะทรงพระราชทานไว้ปี1925คิดเป็นพุทธศักราชก็2468ตั้งแต่ปี2468ดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นโต๊ะธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นเลยว่านี่เป็นของพระราชทานจากกษัตริย์ซึ่งก็คือรัชกาลที่6นั่นเองแต่ที่สำคัญค่ะถ้าใครมาดูไฮไลท์ตรงนี้ขอบอกขอย้ำเลยนะว่านี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วจริงๆคือตอนท่านทรงพระราชทานมาเนี่ยมีหลายชุดเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้วันนี้ปี2558เหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ชื่นชมด้วยความระมัดระวังนะคะเอาล่ะพาชมไฮไลท์ไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วสักทีว่าทำไมห้องสมุดแห่งนี้ถึงได้เป็นห้องสมุดแห่งความรักตามมาเลยจากที่มินได้พาคุณผู้ชมเดินชมความสวยงามโดยรอบของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้ไปแล้วก็อดที่จะเล่าถึงผู้ที่ออกแบบอาคารแห่งนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งผู้ที่ออกแบบอาคารที่สวยงามแห่งนี้ก็คือมาริโอตามันโยสถาปนิกเอกแห่งยุครัชกาลที่5ชาวอิตาเลียนผู้เดียวกันกับที่ออกแบบโบสถ์ซานตาครูซและพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเอกลักษณ์การออกแบบของตามันโยอย่างหนึ่งก็คือรูปทรงแบบนีโอคลาสสิกตามสไตล์ยุโรปที่มีลวดลายโค้งเว้าอ่อนช้อยสละสลวยและมีโดมที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวอาคารนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้เป็นทางเข้าเดิมของห้องสมุดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ไปแล้วเรียบร้อยสิ่งนึงที่อยากให้คุณผู้ชมดูเลยก็คือป้ายนี้นี่แหละค่ะที่เป็นจารึกแล้วก็เป็นคำตอบว่าทำไมที่นี่ถึงได้เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักเพราะว่าดร.โทมัสเฮเวิร์ดเฮสนะคะสร้างห้องสมุดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงให้แล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้กับภรรยาสุดที่รักคือเจนนี่เนลสันเฮสค่ะห้องสมุดแห่งนี้เป็นสถานที่ตัวแทนของความรักยังไงJenny Nelson Hayes Library. This building was erected in 1921 by Dr. T. or Thomas Hayward Hayes as a memorial to his wife, Jenny Nelson Hayes, who for 25 years, 1895 to 1920, was the inspiration and mainstay of the Bangkok Library Association organized in 1869.ซึ่งเจนนี่เนี่ยถือว่ามีคุณูปการเกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพเป็นอย่างมากเพราะว่าได้อุทิศตัวทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพนานถึง25ปี
ตัวอาคารของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่เจนนี่เนลสันเฮภรรยาผู้ล่วงลับของคุณหมอโทมัสฮาวาร์ดเฮที่อุทิศตนแด่งานอันเป็นที่รักของเธอคือการเป็นบรรณารักษ์ตลอดระยะเวลา25ปีจนวาระสุดท้ายของชีวิตอาคารแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดเนลสันเฮเพื่อเป็นการระลึกถึงเจนนี่เนลสันเฮและความรักของเธอนั่นเองค่ะพอดร.โทมัสรู้ว่าภรรยารักอะไรชอบอะไรสิ่งที่เขาทำได้เพื่อระลึกถึงภรรยาที่จากไปคือการสร้างสิ่งที่เธอรักซึ่งคือห้องสมุดแห่งนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ระลึกถึงแล้วรวมถึงให้คนอื่นๆเนี่ยได้รู้ถึงความรักที่เขามีให้กับภรรยาด้วยโอ้ยโรแมนติกมากๆปกติได้ยินแต่ความรู้คู่วิชาการคราวนี้ความรักก็มาคู่วิชาการเหมือนกันค่ะนี่แค่สถานที่แรกนะคะที่เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักมินไม่พามาแค่ที่เดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นไปดูที่ที่2กันต่อเลยค่ะน้ำตกพลิ้วหรืออุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียงแค่14กิโลเมตรบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินก็มาอยู่ที่น้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังนี้สิน้ำตกสวยมากเลยอะเห็นแล้วอยากจะหยุดความสงบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยแต่ไม่ได้ค่ะภารกิจยังมีหน้าที่ยังต้องทำต้องคลายสิ่งของให้คุณผู้ชมแล้วก็ตัวเองให้เสร็จก่อนมองไปนี่ก็ตรงนี้ก็ป่าข้างหลังก็น้ำตกยังไม่เห็นเลยว่าอนุสรณ์สถานแห่งความรักมันอยู่ตรงไหนสงสัยต้องไปหาคนมาช่วยพาไปดูแล้วล่ะค่ะว่าอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักของที่นี่อยู่ตรงไหนกันตามไปกัน

0: ไรคะนี่หรือเปล่าคะที่เป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรัก
1: อันนี้ยังไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นอลังกรเจดีย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเคยเสด็จมาประพาสที่เมืองจันทบุรีพร้อมกับพระนางเจ้าสุนันทาก็คือพระนางเรือร่มคือครั้งนั้นพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันเมื่อปี2416นะครับทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างอลังกรเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงว่าพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันจริงแล้วก็คือเสด็จพ่อร .5 ของเรานะฮะคือเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีถึง7ครั้งด้วยกันนะครับใน7ครั้งคือ3ครั้งที่พระองค์ได้มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวชมน้ำตกทิ้วทีนี้ว่าที่พระองค์สร้างก็คือให้รับรู้ว่าคือ1พระองค์คือเคยเสด็จมาพร้อมกันนะครับพระองค์ทรงโปรดปรานกับน้ำตกทิ้วมากนะครับเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติของที่ทิ้วแห่งนี้ครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นก็คืออุทยานยังไม่ได้สร้างนะครับก็ยังเป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับพระองค์เสด็จพาดทรงม้ามาทรงเห็นความสวยงามมากนะครับตามธรรมชาติพระองค์ก็เลยทรงให้ข้าหลวงในยุคนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2419นะครับ
0: พี่ธนชัยคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอนุสรณ์สถานแห่งความรักนี่อยู่ตรงไหนคะ
1: ก็อยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวจะนำลงไปนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยประมาณ50เมตรท่านเอง
0: โอ้คุณผู้ชมไปกัน
1: ครับขอเชิญครับ
0: ค่ะ

0: ครับนี่ก็คือพีระมิดนะครับพีระมิดพระนางละล่มนะครับหรือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับซึ่งภายในก็บรรจุพระอังคารหรือพระอัฐิส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้นะครับตามประวัติก็คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับทรงเป็นพระมเหสีนะครับองค์แรกของเสด็จพ่อร.5นะครับ
1: พระมเหสีองค์แรก
0: ใช่ครับพระองค์เคยเสด็จประพาสมาที่น้ำตกพิ้วพร้อมกันตามที่พูดไว้ใช
1: ่
0: ใช่ครับเมื่อปี2416นะครับตามประวัติศาสตร์ก็คือเสด็จพ่อร.5ของเราเนี่ยคือท่านเสด็จไปประพาสทางประเทศยุโรปแล้วก็ทางอียิปต์ในยุคนั้นนะครับซึ่งพระองค์คงจะเล็งถึงเห็นถึงความคงทนถาวรนะครับเพราะว่าพีระมิดนั้นในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นทะเลทรายนะครับมันก็นะครับคงทนถาวรเช่นใดนะฮะเมื่อมาอยู่ในนี้กลางป่าเขาซึ่งไม่มีใครมาดูแลมากมายในยุคนั้นนะครับก็เป็นป่าธรรมชาติถ้าได้ตั้งอยู่ตรงนี้สร้างอยู่ตรงนี้ก็คงทนถาวรเช่นนั้นนะครับ
1: ก็เลือกรูปทรงพีระมิดเพื่อที่จะให้อนุสรณ์สถานแห่งความรักนี้คงทนแล้วก็อยู่ตลอดไปด้านหน้านี่มีป้ายเขียนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเขียนว่าพีระมิดพระนางเรือล่มที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จที่วงคตแล้วที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือพระประเทียบล่มสร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นพระสวามีจอสอจุลศักราชนะคะ1243หรือว่าพศพุทธศักราช2424
2: นอกจากที่อนุสรณ์สถานที่น้ำตกพลิ้วแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ไว้อีก2ที่ด้วยกันที่แรกก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งอยู่ภายในสวนสรานรมด้านข้างพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสรานรมพระราชวังที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับตัวอนุสาวรีย์นั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2426ณบริเวณที่สมเด็จพระนางเจ้าเคยทรงพระสำราญเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนชีพอยู่ตัวอนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อนสีขาวมียอดเป็นปรางเป็นที่บรรจุพระอัฐและมีคำจารึกแสดงความทุกโทมนัสของพระองค์บนแผ่นหินอ่อนบอกไว้ว่าระลึกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาพรเพชรรัตน์โสภางทัศนียลักษณ์อัคควรราชกุมารีอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยพระราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ในจุลศักราช1242และอีกที่หนึ่งก็คือภายในพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยหลังจากที่รัชกาลที่5ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชธิดาแล้วก็ได้ทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยรักพร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่อนุสาวรีย์นั้นด้วยโดยมีข้อความดังนี้ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัคคมเหสีอันเสด็จที่วงคตแล้วซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้โดยความสุขสบายและเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รักและที่สนิทอย่างยิ่งของเธออนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นสามีอันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิตถึงกระนั้นก็ยังมิได้หักหายจุลศักราช1243
1: โอ้เป็นไงคะคุณผู้ชมอนุสรณ์สถานความรักของบ้านเรานี่ต้องบอกว่าโรแมนติกแล้วก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความรักไม่ได้แพ้กับชาติไหนๆในโลกเลยมีการคำนึงถึงเรื่องความคงอยู่ความคงทนแล้วก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักความทรงจำแล้วก็ความสุขที่รัชกาลที่5ได้เคยเสด็จประพาสมาที่นี่พร้อมกับอัครมเหสีองค์แรกของพระองค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความรักจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ธนชัยมากๆนะคะไปมาแล้วตั้ง2ที่นะคะถึงอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีทั้งความหมายความทรงจำแล้วก็ความสุขช่วงหน้าไปคลายสงวนเรื่องอนุสรณ์สถานความรักกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อดีกว่าค่ะ
3: หม่อมราชวงศ์น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่อง เรือนหอบางยี่ขันอนุสรณ์แห่งความรักในสมัยรัชกาลที่5หลวงชลภูมิพาณิชย์เข้ารับราชการวันหนึ่งหลวงชลภูมิพาณิชย์ได้บังเอิญไปพบกับนางสาวส่วนทำให้เกิดมีใจรักตั้งแต่แรกพบแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสนทนาทำความรู้จักเมื่อถึงเวลาพักหลวงชลภูมิพาณิชย์เป็นอันต้องไปดักรอดูนางสาวส่วนจนวันหนึ่งเรื่องความรักก็ได้ทราบไปถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่5พระองค์จึงปรึกษากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าให้ทั้งคู่ได้ลองทำความรู้จักและได้คบหากันในเวลาต่อมาด้วยความรักนี้หลวงชลภูมิพาณิชย์จึงสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้างเรือนหอริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แก่หญิงผู้เป็นที่รักซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านบางยี่ขันโดยมีโจทย์ในการออกแบบคือความรัก

0: านหรือบรรยากาศดูดีๆเนาะ
1: ดีก็แหมมาจนถึงอยุธยา มาจนถึงโอ้โหศาลาไทยสวยงามเนี่ยมาเที่ยวเล่นกันเนี่ยกระเริบไม่ชอบเหรอ
0: ชอบมากค่ะชอบมากทีนี้เรื่องที่จะคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือว่าหนูเนี่ยได้ไปอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักมามีทั้งห้องสมุดเนลสันแล้วก็ม
1: ีแอบทราบมาแล้วเนี่ยไปเนลสันเฮแล้วไปไหนอีก
0: ไปน้ำตกพริ้ว
1: น้ำตกพริ้วมันไส้ที่สุด ไม่ชวนกันเลย
0: นี่ไงก็ชวนอาจารย์มาที่นี่ไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยงามแล้วก็ดูดีมีสกุลรสชาติเหมาะกับการที่สุดเลย
1: โป้ง
0: อ้าวดีกันนะ
1: โอเคโอเค
0: เอ้ยน่ารักที่สุดทีนี้หนูก็เลยไปรู้มาถึงเรื่องอนุสรณ์สถานแห่งความรักว่าเขามีเรื่องราวมีเรื่องเล่ายังไงบ้างแต่ว่าอยากรู้เพิ่มเติมค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าแล้วในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยยังมีพวกอนุสรณ์สถานที่เรียกว่าเป็นตัวแทนความรักแบบนี้อีกบ้างไหมคะ
1: อนุสรณ์สถานตัวแทนของความรักกันเหรอแหมจะพูดว่าถ้าเป็นอนุสรณ์สถานของหนูนี่ก็จะต้องหมายถึงว่าเป็นสถาปัตยกรรมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอาคารสถานที่ก็มีนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมหรืออาคารสถานที่นะมันจะมีไปถึงข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับด้วยซ้ำเอาเรื่องอาคารสถานที่ก่อนนะก็จะมีเช่นนะพระตำหนักสิริยาลัย
0: โอ้มาเป็นตำหนักเลย
1: เ
0: หรอ
1: คะอยุธยานี่แหละเป็นตัวแทนของความรักเพราะว่าพระตำหนักนี้เนี่ยนะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามนะเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นของขวัญในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ60พรรษา
0: อ๋อเป็นของขวัญ
1: ของขวัญพระเจ้าอยู่หัวครบ60ของพระราชินีแล้วก็พระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของเราเนี่ยนะก็ได้ทรงพระกรุณาขอพระราชทานสร้างบ้านสร้างพระตำหนักนี่แหละที่ประทับถวายเป็นของขวัญบนที่ดินแปลงนี้เท่ากับพระเจ้าอยู่หัวซื้อที่พระราชทานสมเด็จพระบรมปลูกบ้านถวายน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอ
0: ันนี้เป็นความรักแบบในครอบครัวเลย
1: ความรักในครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นจะบอกว่าไงอ่ะนอกจากจะเป็นความรักในครอบครัวแล้วมันยังเป็นอะไรที่นะแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจพระสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านโปรดในเรื่องกับกิจการของพระศาสนาวัดวาอารามแล้วก็เสด็จพระชำเนินไปที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยอย่างสม่ำเสม
0: อ
1: ก็เลยซื้อปลูกพระตำหนักตรงข้ามวัดชัยวัฒนารามเลยจะได้ทอดพระเนตรตลอด
0: อ
1: ันนี้นี่คือเรื่องของสถาปัตยกรรมส่วนเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ที่ประทับใจผมมากๆเลยนะก็คือเรื่องของกำไลทอง
0: กำไร
1: ไม่มีขาดทุนเข้าใจปะ
0: เป็นทองด้วยช่วงนี้ทองขึ้น
1: อันแน่นอนแน่นอนขายไปซะแล้ว
0: มีแต่คนพูดประโยคนี้ว่าเพิ่งขาย
1: เพิ่งขาย
0: กลับมากำไรก่อน
1: กำไรทองเนี่ยนะเป็นกำไรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะโปรดเกล้าให้ทำขึ้นนะแล้วก็พระราชทานนะครับให้กับเจ้าจอมสดับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับอยู่ในสกุลระดาวัน
0: ที่เป็นคนคิดคนน้ำพริกลงเรือ
1: ใช่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านอยู่กับสมเด็จพระวิมาดาเธอนี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าจอมรุ่นสุดท้ายหรือคนสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยก็ว่าได้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านก็เกิดขึ้นในราวประมาณพ.ศ.2433นะหม่อมราชวงศ์สดับก็ถวายตัวตอนอายุ16นะ
0: 16
1: ตอนนั้นก็ตรงกับประมาณปีพุทธศักราช2449นะกล่าวกันว่ารัชกาลที่5เนี่ยโปรดปรานมากเหลือเกินนะฮะโปรดปรานมากเหลือเกินคือหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเข้าอกเข้าใจแม้ว่าอายุจะต่างกันแบบพ่อลูกเลยนะฮะแต่กันนั้นเนี่ยก็รู้จักที่จะพูดจะคุยจะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยมากอย่าลืมนะรัชกาลที่5เนี่ยมีพระมเหสีเทวีมีเจ้าจอมมารดาสิริรวมแล้วเนี่ย30กว่าพระองค์และคนก็คือเจ้าพระมเหสีเทวีเป็นพระองค์
0: เจ้าจอม
1: มารดาเนี่ยเป็นคน
0: เ
1: จ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ย่อมที่จะเป็นที่ถูกคอมเมน ถูกอิจฉาริษยาจากล้าต่อหลายบุคคลเรามีประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าก็คือเล่าต่อกันมาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า oral history ก็คือประวัติศาสตร์บอกเล่าปากต่อปากใช่เยอะเลยบอกว่าหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยโดนคอมเมนต์โดนนิติชิงนินทาโดนกลั่นแกล้งสารพัดนะเพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นเด็กสาวอ่ะโหเด็กอายุ16 17
0: เหมือนแบบเด็กด้วยแล้วก็เป็นที่โปรดปรานก
1: ็
0: เลยเหมือนกับมีการอิจฉากัน
1: ความอิจฉาริษยาของคนในราชสำนักเนี่ยมันถึงปี๊ดแตกกันตอนที่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยอยู่ได้ปีเดียวเนี่ยนะตั้งเป็นพระสนมเอกเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่2449เนี่ยก็จะมีงานเฉลิมพระที่นั่งอยู่พระองค์ที่หนึ่งในงานนั้นพระจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็ขึ้นเฝ้าด้วยนะฮะรัชกาลที่5ก็กวักมือเรียกมาแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานกำไลทองคำ
0: ต่อหน้าทุกคนเหรอคะ
1: มันก็คงได้เห็นกันทั่วหน้าแล้วมันก็ต้องเห็นกันนะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำลับๆล่อๆกำไลทองคำเนี่ยนะทำเป็นรูปตะปู2ดอกนะเดี๋ยวเอารูปให้ดูตะปู2ดอกหัวตะปูเนี่ยมันจะเกี่ยวไขว้กันบรรจบกันนะห
0: ั
1: วตะปูเนี่ยมาบรรจบกัน
0: มานี่
1: น้ำหนักทองเนี่ย4บาทแล้วไม่ใช่ทองที่ไหนนะทองมาจากบางสะพานคือทองบางสะพานเนี่ยนะเป็นบ่อแร่ทองที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทองที่บางสะพานเนี่ยนะมันเป็นทองคำที่ถือว่าเป็นทองเนื้อก้าวอ่ะม
0: ัน
1: เป็นทองเนื้อบริสุทธิ์ที่สุดเลยมันเป็นบ่อที่เป็นมงคลคนโบราณเนี่ยนะถ้าเผื่อเขาให้ของขวัญกันเนี่ยเขาให้ทองบางสะพานเนี่ยนะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยนะผมเองเนี่ยได้รับมรดกตกทอดก็เป็นทองบางสะพานแต่เป็นทองแบบธรรมชาติเลยที่มันเป็นเหมือนป๊อปคอร์นเลย
0: คือมันหงิกงอๆไม่ได้แบบว่าตีมาย
1: ังไม่ได
0: ้
1: ยังเลยนั่นน่ะเป็นหงิกงอๆโอ้ย
0: สวยมั้ย
1: อาจารย์สวยสิเนื้อมันเป็นทองอัมไพอ
0: ยากเห็นเนาะ
1: ก็เห็นเนี่ยเห็นเผาทองไงล่ะ
0: อุ๊ยผ่องอัมไพ
1: มั้ยจ๊ะก็หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะรับพระราชทานกำไลรัชกาลที่5เนี่ยนะใส่ให้พระราชทานสวมให
0: ้ด้วย
1: แล้วยังบีบนี่บีบกำไลด้วยพระหัตถ์ปกติกำไลเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบีบ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เออบีบกดให้แนบด้วยพระหัตถ์เลยนะคือออกแรงกดด้วยพระหัตถ์วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะโปรดสมณะโปรดเกล้าให้กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจนี้เสด็จชวดผมเองก็มาลุ้นสัพพศาสุภกิจท่านเป็นช่างทองหลวงด้วยก
0: ็
1: เสด็จชวดนี่แหละนำช่างฝรั่งชื่อมิสเตอร์แกรเลตเนี่ยมาเอาเครื่องมือมาบีบกับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยรัชกาลที่5พระราชทานบีบด้วยพระหัตถ์เองแต่ไม่มีอะไรเด็ดขาดเท่ากับที่กำไลนั้นท้องกำไรข้างใน
0: ข้างในด้านใน
1: ข้างในท้องกำไรมีจารึกเป็นกลอนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5โอ้โหมิ้นมหัศจรรย์กำไลมาศชาตินพพระคุณแท้ไม่ปรวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เป็นเช่นเสียงทายนี่ตะปูทอง2ดอกตอกสลักความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้นรักร่วมสวมใส่ไว้ข้างกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
0: โรแมนติกเนาะ
1: อยากร้องไห้ด้วยความโรแมนติก
0: ตาจะไหลคือหู
1: เราไม่ได้รับ
0: หนูอยากวิ่งไปอิจฉาที่ดาวอังคารเลยตอนเนี้ย
1: เมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยมิ้นเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
0: ชีวิตนี้มีไหมโอกาสเนี้ยมีไหม
1: หม่อมราชวงศ์สดับนะปราบปลื้มกับกำไรชิ้นนี้มากเหลือเกินนะใส่เอาไว้พอ2450เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยท่านถูกขัดแข้งขัดขาจนกระทั่งไม่ได้ตามเสด็จ
0: ไม
1: ่ได้ไปเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็เสียใจไปครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เสด็จไปเนี่ยก็มีพระราชหัตถ์ทะเลขาตอบกลับถึงหม่อมราชวงศ์สดับก็มีพระราชหัตถ์ทะเลขามาทุกสัปดาห์หม่อมราชวงศ์สดับนี่จะดีใจแบบว่าปราบปลื้มมากที่สุดนะเสร็จแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับก็ซื้อข้าวของมาพระราชทานเครื่องพงเครื่องเพชรนี่เป็นชุดหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยในช่วงเวลาถวายงานรับใช้แค่4ปีเสด็จสวรรคต2453 4ปีนี่ได้เครื่องเพชรเป็นถาด
0: โอ้โห
1: ระหว่างนั้นเนี่ยนะก็มีคนพูดจาเสียดสีส่อเสียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะทันทีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเนี่ยหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันต้องพูดคำว่าตกกระป๋องล่องจุ๊นไปทันทีเจ้านายต่างๆพระมเหสีเทวีคนอื่นๆทั้งหลายก็เก็ตออกไปประวัติของหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็ได้ถวายเครื่องเพชรที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคืนให้กับสมเด็จพระพันปีแต่ในประวัติศาสตร์บอกเล่าก็กล่าวกันว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็รับสั่งบอกว่าเครื่องเพชรเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าอยู่กับหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเพราะว่ายังสาวก็อายุแค่21เท่านั้นแล้วก็มีข้าราชสำนักของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้ชายมาพูดคุยอาจจะทำให้ลุกลามกลายไปเป็นเนื้อคู่ติดตาต้องใจแล้วก็เกิดรักใคร่แต่งงานกันไปก็จะเสื่อมพระเกียรติยศเพราะเคยเป็นถึงเจ้าจอมในรัชกาลที่5นะฮะก็ไม่ควรจะแต่งงานอีกพูดง่ายๆเลยนะคนที่ถวายตัวกับเจ้านายแล้วเนี่ยนะฮะไม่ควรจะไปเสกสมรสกับผู้ใดอีกเลยก็เรียกคืนเครื่องเพชรเครื่องเพชรที่เรียกคืนเนี่ยก็ผมได้พระพันปีโปรดให้ขายคืนกลับไปที่ร้านเดิมที่ประเทศอังกฤษได้เงินมาก้อนใหญ่นำให้หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
0: ์
1: อันนี้ก็สำคัญมากส่วนกำไรเนี่ยนะไม่ได้เรียกคืนเพราะถือว่าพระราชทานขาดให้สวมกับข้อมือเองสวมข้อมือพระราชทานทรงบีบพระราชทานแล้วตัวกำไรเนี่ยมันบิดเป็นตะปู2ดอกเนี่ยมันบิดกันเป็นเกลียวไขว้ถ้าดูให้ดีก็เป็นเหมือนอักษร S ดูอีกทีก็เหมือนอักษร
0: C
1: S ก็คือสดับ C คือจุฬาลงกรณ์เก๋ไหม
0: ยอด
1: คิดได้เห็นไหมคิดได้ยังไงเก่งจริงๆคนโบราณเนี่ยนะความโรแมนติกก็คิดได้หมดเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยหลังจากรัชกาลที่5สวรรคตเมื่อ2453แล้วมีอายุยืนยาวมาอีก94ปีถึงได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถึงแก่อนิจกรรมได้ทำพินัยกรรมใหถอดกำไรนี้ออกจากล่างเพราะไม่เคยถอดเลยจนกระทั่งตายถึงกับอนิจจกรรมขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกำไรนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคิดดูสิทุกวันนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิมานเมฆตอนนี้เก็บแล้วเพราะว่าของมีค่ามาก
0: มันคงล่อตาล่อใจเนาะอาจารย์ทองบริสุทธิ์
1: ก็มหัศจรรย์คิดดูสิถวายคืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
0: สุดยอดอะกำไรอันเล็กๆนี่ความรักแบบว่าอัดแน่นเต็มเปี่ยมมากประทับใจงั้นเดี๋ยวเรามาโรแมนติกกันบ้างดีไหมอาจารย์คุณผู้ชมคะงั้นตอนนี้ขอมิ้งกับอาจารย์โรแมนติกทานข้าวแช่กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายสนวนกันต่อค่ะนี่

0: พอเรือพลิก
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตำนานรักสะพานสารสินสะพานสารสินเป็นสะพานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยสะพานนี้มีตำนานอยู่ว่าฝ่ายหญิงชื่ออิ๋วเป็นครูส่วนฝ่ายชายชื่อโกไข่เป็นเพียงคนขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยางทั้งสองถูกกีดกันจากกันผู้เป็นพ่อพยายามจะคลุมถุงชนลูกสาวให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่มีฐานะดีในที่สุดเมื่อความรักถึงทางตันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2516โกไข่ในหัวรถสองแถวและครูอิ๋วก็ได้ตัดสินใจเอาผ้าขาวม้าผูกมัดตัวทั้งสองติดกันแล้วกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำทิ้งเรื่องราวความรักที่เป็นอมตะและเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาและเข้าใจความหมายของคำว่ารักที่แท้จริง

0: จารย์ตบมือทำไม
1: ดีใจได้มานั่งริมน้ำไง
0: รู้ไหมทำไมหนูชวนอาจารย์มานั่งริมน้ำ
1: ก็จะมาสวีทอะไรกับฉันแก่แล้ว
0: ได
1: ้เดี๋ยวเขาก็เซ็นเซอร์หรอก
0: อ้าวเหรอแล้วไม่ได้เหรอ
1: ได้ไดเป็นไรไป
0: หนูจะถามเรื่อง
1: พ่อกับลูก
0: พระนางเรือล่มที่หนูไปที
1: ่ในหนองทองจะไปไหน
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: แล้วอะไรอ่ะ
0: หนูไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วมาแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของพระนางเรือล่ม
1: ไปน้ำตกพริ้วโอเค
0: ใช่หรือว่า
1: พระนางเรือล่มพระนามว่า
0: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่5
1: โอเครีบพูดเลยจะได้ลืมได
0: ้ อยากรู้เรื่องของพระนางเรือล่มมากกว่านี้จ้ะเดี๋ยวหนูเลยพามาริมน้ำเผื่อเราจะล่มบ้าง
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยนะเป็นพระราชธิดานะพระองค์โตจริงๆท่านก็มีพระเชษฐามีพี่ชายนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าท่านเป็นลูกสาวคนแรกของรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยท่านประสูติออกมาเนี่ยเจ้าจอมมันดาเปี่ยมเป็นสามัญชนเพราะฉะนั้นเมื่อแรกประสูติเนี่ยนะฮะก็จะมีฐานันดรศักดิ์เป็นแค่พระองค์เจ้าก็คือพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน
0: ์
1: นะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาแล้วก็พระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีชื่อเล่นแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็ก
0: อ๋อง่ายๆเลย
1: และต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดสถาปนาน้องสาวต่างมารดาเนี่ย3คนเนี่ยเป็นน้องหมดจริงไหมแต่คนละแม
0: ่
1: รัชกาลที่5ประสูติจากสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสส่วนน้องสาวทั้ง3คนเนี่ยประสูติจากเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเจ้านายเนี่ยเจ้าพี่เจ้าน้องนี่จะต้องแต่งงานกันเองการแต่งงานกันเองในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเรียกกันว่าสกะสังวาสก็คือการแต่งงานกันเองในหมู่พี่น้องเพื่อรักษาสายเลือดสีน้ำเงินอันบริสุทธิ์เข้มข้นให้ดำรงคงไว
0: ้
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยนะมิ้น
0: ทั่วโลกเลย
1: ทั่วโลก
0: ก็มีเหมือนก
1: ัน ฝรั่งก็แต่งกันในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียพี่น้องต้องแต่งงานกันเองสกุลเดียวกันวงเดียวกันอาจจะแค่ต่างมารดานะฮะแต่ร่วมบิดาทั้งนั้นเพราะว่าสายเลือดสีน้ำเงินเนี่ยเราจะสืบทางสายบิดานะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดประหลาดมหัศจรรย์อะไรเลยคนปัจจุบันนี้จะลองวีดไว้กระตู้วูพี่น้องแต่งงานกันเองแต่ในสมัยโบราณเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะก็ทั้ง3พระองค์เนี่ยเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินไปไหนมาไหนก็โปรดเกล้าให้ตามเสด็จทั้ง3พระองค์ทีนี้มีวันหนึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระราชวังบางปะอินจะเสด็จพระดำเนินไปรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จพระดำเนินก่อนนะฮะล่วงหน้าไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยพอถึงวันที่จะเสด็จพร้อมกันทั้ง3พระองค์เนี่ยก็จะมีข้าราชบริพารนางกำนันนางสนมอะไรต่างตามกันไปหมดปรากฏว่านะก็เสด็จพระดำเนินไปคนละลำเรือ
0: พระองค์ละลำเรือไป
1: เป็นเรือกลไฟสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประสูติการแล้วถวายพระราชธิดาออกมาแล้วก็คือเจ้าฟ้าหญิงกันนาพรเพชรัตน์และขณะนั้นน่ะทรงพระครรภ์อ่อนๆได้4เดือน5เดือน6เดือนนี่แหละนะครับก็จะมีเจ้าฟ้าชายที่มีพระประสูติการแล้วนะฮะจากสมเด็จพระพันวสาซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตนะอันนั้นอ่ะเป็นเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกประสูติจากสมเด็จ

0: พระพันวสาก็คือแม่กลางนะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยมีพระราชธิดาก็คือเจ้าฟ้ากันพรเพชรัตน
1: ์
0: ก็เสด็จกันไปต่างคนต่างนั่นแล่นเรือก็เรือแล่นกันไป3ลำเนี่ยนะแต่ว่าในจดหมายเหตุเนี่ยที่เขาบันทึกเหตุการณ์เนี่ยก็ปรากฏว่าคนขับเรือก็เกิดคึกคักเอาเรือแล่นเหมือนกันแล่นแข่งแซงกันเรือแล่นแข่งแซงกันไปแซงกันมาปรากฏว่าปกติพอแซงปั๊บมันก็จะเป็นคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มเรือมันก็ทอดเหนือคลื่นลงใต้คลื่นทอดเหนือคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มนี้ปรากฏว่าจังหวะนั้นคลื่นใหญ่มันซัดเข้ามาเรือของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ผ่านยอดคลื่นลำหนึ่งแล้วมามุดใต้คลื่นอีกลำหนึ่งก็เลยพลิกล่มลงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยในเรือกลไฟเนี่ยนะเขาจะมีห้องท้ายเรือเรียกว่าห้องเก๋ง
1: ห้องเก๋ง
0: ห้องเก๋งก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะภายในก็จะมีพระแท่นที่ประทับนะก็เป็นแท่นสำเร็จรูปต่ออยู่ในเรือนะฮะจะประทับบรรทมจะเกลือกลิ้งอะไรก็ได้หมดก็เล่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยประทับอยู่ในเก๋งท้ายเรือกับพระราชธิดาเจ้าฟ้าหญิงกนพรเพชรัตน์นะพอเรือพลิกคว่ำลงปั๊บเนี่ยท่านก็พุ่งพระองค์ออก
1: ทางหน้าต่าง
0: ทางหน้าช่องหน้าต่างพุ่งพระองค์ออกขึ้นมาบนเหนือน้ำได้แล้วก็คงจะนึกเฉลียวใจว่าพระราชธิดายังติดอยู่คือต้องนึกถึงหัวใจแม่นะหัวใจของแม่เนี่ยลูกเป็นที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทรงหายใจวุบแล้วก็ทรงดำกลับลงไปใหม่เรือเนี่ยมันยังล่มครั้งแรกมันยังอยู่ในสภาพเดิมก็พุ่งพระองค์เข้าไปได้มันมองอะไรไม่เห็นนะต้องนึกภาพก็คลำคลำเข้าไปจับพระราชธิดา
1: ดึงออกมา
0: จะดึงออกเรือหมุนอีกตลบใหญ่หมุนอีกตลบใหญ่ใต้น้ำนึกถึงสิท่านทรงหลงทิศคราวนี้ท่านก็คงต้องถีบพระองค์พุ่งเต็มที่เพื่อจะออกมาเพราะว่าอากาศก็คงจะน้อยจังหวะที่ถีบพระองค์พุ่งครั้งหลังเนี่ยก็คงพระเศียรคงกระแทกออกไม่ได้อะตอนนั้นเนี่ยนาพระกำนันใครๆต่อใครก็วีดวายกระตุ้งหูเพราะอยู่ในเรือกันหมดตาพระกำนันก็อยู่นอกเรือส่วนเรืออีก2ลำที่ตามเสด็จไปด้วยก็มีมะพร้าวแห้งผูกติดเรือไปในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะฉีกปลายมะพร้าวนะฉีกปลายมะพร้าวฉีกจากขั้วไปหาปลายฉีกจากขั้วไปหาปลายนะให้มันเป็นเส้นเส้นนึงก็ประมาณนิ้วชี้เนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็เอา2ปลายเนี่ยผูกเข้าด้วยกันก็จะเป็นมะพร้าว2ลูกแล้วก็มีเชือกมีตัวเขาเนี่ยเปลือกของเขาเป็นตัวเหมือนเชือ
1: ก
0: ให้เป็นจังหวะห่างระยะห่างที่เราเนี่ยเอาอกวุบลงไปนะแล้วมะพร้าวก็จะอยู่2ข้างปีกเรา
1: ก็คือเป็นแบบว่า
0: เป็นทุ่นให้พยุงโบราณเนี่ยเขาจะผูกแบบเนี้ยห้อยไว้ข้างเรือเต็มไปหมดเลยก็คือโยนลงไปโยนลงไป
1: เหมือนโยนห่วงชูชีพแบบน
0: ั้นให้คนคว้านะแต่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยดำน้ำลงไปไม่มีนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกรงกลัวกับกฎมนเทียนบานหมดเลยกฎมนเทียนบานเนี่ยก็คือเจ้านายฝ่ายในพระสนมกำนันทั้งหลายนาพระกำนันเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะไปแตะต้องตัวไม่ได
1: ้แม้กระทั่งเวลาคับขันเหรออาจารย
0: ์ในกฎมนเทียนบานเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเวลาคับขันเนี่ยแตะได้หรือไม่ได้แต่เขียนกว้างๆคลุมๆเอาไว้ว่าแตะพระองค์เนี่ยไม่ได้เลยใครแตะต้องพระองค์ก็ถึงที่ตายก็คือต้องโทษประหารชีวิตทั้งนั้นกว่าที่จะมีคนสั่งเจ้านายที่จะสั่งให้ดำลงไปอุ้มเอาพระองค์กู้พระองค์ขึ้นมาได้เนี่ยนะเวลาก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วตอนที่กู้เอาพระองค์ขึ้นมาในบันทึกก็เขียนเอาไว้ว่าพระองค์นี่ยังอ่อนปวกเปียกยังอุ่นอยู่ก็มีคนส่งเรือเร็วขึ้นไปกราบบังคมทูลแจ้งให้รัชกาลที่5ทรงทราบรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยประทับอยู่ที่พระราชวังบางปะอินแล้วพอทรงทราบโอ้โหรัชกาลที่5เสียพระทัยมากเชิญพระศพเอาเรือไปรับอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะเมื่อเจ้าฟ้าสุนันพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนื้อสิ้นพระชนแล้วเนี่ยก็คงจะมีการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆก็ว่ากันนะคือก็พบว่าพระราช
1: ทรงพระคัน
0: ที่พระราชโอรสธิดาที่ทรงพระคันอยู่นั้นนะเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5ก็ยิ่งเสียพระทัยใหญ่เชิญพระศพกลับกรุงเทพรัชกาลที่5โปรดให้ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโอ้โหเป็นกรณีพิเศษมากนะคนที่จะได้ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็โปรดให้ออกหมายงานพระศพก็ใช้คำ

0: ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แต่ทีนี้มันต้องมีหมายภาษาอังกฤษสำหรับให้ราชทูตเนี่ยได้ทราบด้วยตอนนั้นเนี่ยก็จะใช้ว่าอะไรล่ะก็มีการกราบบังคมทูลถามว่าจะให้ออกหมายภาษาอังกฤษว่าไงถึงได้ใช้ควีน
1: ใช้ควีนเลย
0: ควีนคำว่าควีนแปลว่าพระราชินีนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ห้ามโปรดให้ใช้ควีนเนี่ยควีนคอนสอร์ตเลยก็เป็นพระอัครมเหสีนั่นแหละนะฮะใช้คำนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระชนพรรษานิดเดียว19 20 21ประมาณอย่างนั้นน่ะนะฮะรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะบอกว่าจัดให้มีการจัดประโคมพระศพนะโดยตลอดทุกครั้งที่มีเสียงประโคมดังขึ้นมาเนี่ยนะจากพระที่นั่งดุสิตเนี่ยนะจะทรงพระกันแสงคือไม่เสวยไม่อะไรเลยทรงพระกันแสงและทรงนุ่งขาวพระชทานปกติพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าอันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษยกเว้นอีกว่าทรงพระเมตตาพระชทานเกียรติยศสูงสุดแล้วก็ถวายพระชทานความอาลัยในปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เกิดอุบัติเหตุเรือล่มเนี่ยนะก็ทำให้เกิดพระนามจะเรียกว่าไงอ่ะพระนามลำลองนะเอ่ยกันว่าสมเด็จพระนางเรือล่ม
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าก็เลยถูกเรียกกัน
0: เป็นที่รู้จักเวลานี้ใครพูดว่าสมเด็จพระนางเรือล่มก็เข้าใจกันทันทีว่านี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะในปีนั้นน่ะคือพ.ศ. 2423น
1: ะ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยพระชนพรรษาได้เพียง28พรรษานะต้องถือว่าท่านก็หนุ่มมากวัยรุ่นมากทรงพระเยาว์มากเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยในปีนั้นต้องเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีเคราะห์ปีโศกของพระองค์ท่านจริงๆนะ
1: เพราะว่า
0: ท่านสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพระองค์ท่านเนี่ยนะไปติดกันในไล่ปีไล่เดือนกันนะในปีนั้น
1: น
0: ะถึง5พระองค์นะฮะรัชกาลที่5โปรดให้ประมวลบทสวดมนต
1: ์ค่ะ
0: จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพระราชทานนามว่าเรียกกันว่าหนังสือสวดมนต์ฉบับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นการพิมพ์หนังสือพระราชทานในงานศพเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
1: เหมือนธรรมเนียมที่เวลาเราไปงานศพแล้วเขาจะมีแจก
0: หนังสือใช
1: ่
0: ก่อนหน้านั้นอะรัชกาลที่1 2 3 4ไม่เคยมีใครตีพิมพ์เลยก่อนหน้าออกเมนของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์2425เนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยมีเป็นครั้งแรกที่มีการตีพิมพ์หนังสือแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้านายต่างๆก็เป็นต้นแบบเจ้านายต่างๆที่มีงานออกงานศพงานเมนอะไรต่างๆก็เลยทำหนังสือแล้วก็เริ่มมีการไปเอาหนังสือจากหอพระสมุดนะหนังสือหายากต้นฉบับเป็นสมุดคอยต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานออกมาตีพิมพ์
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวความรักเรื่องราวตัวแทนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานที
0: ่
1: หรือว่าสิ่งของที่เป็นตัวแทนความรักของคนไทยในสมัยก่อนติดตราตรึงใจไหมคะมีประทับใจมากเลยอาจารย์เรื่องกำไลทองคือฟังแล้วแบบคือมันเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงความรักได้โรแมนติกเอาง่ายๆคุณผู้ชมเช็คสเปียร์ก็เช็คสเปียร์เถอะเจอรัชกาลที่5ของเราเข้าไปก็ต้องมีการแบบว่าอึ้งกันบ้างล่ะ
0: รัชกาลที่5ชนะเลิศในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ย
1: สุดยอดอยากให้ทุกคนรักคุณพ่อรักคุณแม่รักครอบครัวแล้วก็รักคนรอบข้างเพราะว่าความรักเนี่ยต้องบอกว่าความรักสำหรับมิ้นรู้สึกว่าความรักเท่ากับความสุขเนาะอาจารย์เนาะไม่ว่าเราจะรักใครไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างมันให้ความสุขกับเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดือนแห่งความรักนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีความรักเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอทองมาก
0: ยินดีครับ
1: รู้สึกว่าถึงไม่มีคู่แต่ว่าได้ฟังเรื่องราวดีๆโรแมนติกแบบนี้แล้วก็อบอุ่นหัวใจอ่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาทำให้คุณผู้ชมหายชะงนหรือว่าทำให้คุณผู้ชมยิ้มออกมีความสุขได้ต้องรอติดตามนะคะสัปดาห์นี้ขอไปคุยกับอาจารย์ถอดทองก่อน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดประจำพระราชวังตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครเป็นวัดสำคัญที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นต้นทั้งยังใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นประธานของวัดได้แก่เจดีย์ทรงระฆัง3องค์เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเจดีย์องค์ทิศตะวันออกและองค์กลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2035เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและพระบรมอัฐิของพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชตามลำดับส่วนเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันตกนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของพระองค์

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวันเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์อนาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวันเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือ

0: กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเต้ยยำโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่มเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนที่งกซุ

รักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคง

งและยั่งยืนทรงสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไหมนำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 น.ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมา
โดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธาธิราช

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่เรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหู้นมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายภายในสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประรูปสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวะบรรณรักษ์น้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีรัษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าฉลองพระบาทรับเสด็จเวลา15นาฬิกา3

12นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O.NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปฏิทานตามคำขวัญโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวง

0: จกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น Cover Dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งยังบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก To Be Number One ช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One เราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ To Be Number Oneต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองเป็นผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งด้านทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และ To Be Number One Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปี
1: โรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเดรัจฉราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดรัจฉราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดรัจฉราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน

47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำจากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์กรมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีประเสริฐเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติ
องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำหรับพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจดูแลงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ1,216คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์หมู่ในที่โครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้หมู่ในที่โครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนว
ัดสุจินทร์ประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์เสด็จประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น 2514 บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนลทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดรามนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตมาบอพิษกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัด7 ยอดจังหวัดเชียงราย4 รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหาร

0: จังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2559เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวารีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้องสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศ

0: มนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมปกัสซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมปกัสครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

มน้อยหรือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุน

0: การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮูกุมปากัดเกาดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮูกุมปากัดเกาดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
1: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึก
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของฮูกุมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการฮูกุมปากัดครับผม
0: การขับเคลื่อนหลักฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
3: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
4: แกนนำ
3: ของอะไรเอ่ย
4: ของฮูกุมปากัด
3: หลักฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
4: 9ดี
3: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
4: ดีหนึ่ง
3: ดีหนึ่งคือ
4: เป็นคนดี
3: ต้องทำอะไรเอ่ย
4: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
3: แล้วก
4: ็กวาด
3: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
4: ไม่ยาก
3: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหม
0: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: บนโลกที่แสนและทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
1: ยังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากทุกชาติรอให้เราไป

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการหุกกลมประกาศ9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักหุกกลมประกาศ9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับหุกกลมประกาศเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riuri.
1: Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu nisi, mankü arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama mak prau.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niew.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: Kingka takrai, semunprai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, pelbagai herba.
0: Ahanina, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang.Makan pagi.
0: Ya lan selfie. Chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie. Mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di. Nam jai lai rin.
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin. Kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok.Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนใน

แบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น EP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับแล้วก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
1: ครับ
2: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอช่วงหน้าครับ
3: คนไทยก็ทำได้

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไปเสริม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: ESP ดีกว่าเพราะว่ายาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะ
2: ครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
2: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้
1: ครับ
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเวชั่นสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผล

0: ผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นบทเป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม้นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: มีในยี่สิบ
0: 20 กว่าล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันนี
1: ้
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: าละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
0: ี้มาตามท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับผม
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380 โวลต์นะครับสามารถส่งไฟได้

0: ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
0: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นว่าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
0: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
0: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
0: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
0: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
0: นี่แบบ
1: เหลือเฟือ
0: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอย
0: ู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บางอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
0: ับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
0: ก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาอะไรต่างนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
1: แนะนำตัวอีกแล้ว
2: ผมชยพลณัฐชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งาน
1: ท
2: ีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์
2: เหมือน
1: ทรงทุกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสแก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
1: บ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียเข้าไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช่
1: แล้วก็สามารถ

0: มีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
1: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
2: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและแน่นอนว่าช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนเองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้เป็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมื่อหว่านข้าวลงไปในนาแล้วปรากฏว่าข้าวงอกน้อยนะครับหรือเมื่องอกแล้วก็ปรากฏว่าต้นข้าวนั้นเติบโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับมีเชื้อราในนาข้าวหลายๆคนนั้นแก้ไขปัญหาโดยการซื้อสารเคมีมาแล้วก็คลุกเมล็ดพันธุ์การหว่านนะครับซึ่งนั่นส่งผลและเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับชาวนาร้านที่ชื่อว่าชัยพรพรมทันอันถือว่าเป็นกูรูในด้านการปลูกข้าวมีเคล็ดลับที่จะมาบอกนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์กับการแก้ไขปัญหาราในนาข้าวด้วยนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ

0: เทศปัญหาที่หวานไปแล้วเนี่ยมันข้าวมันงอกไม่เคยเสมอแล้วก็เป็นข้าวดีข้าวแดงเนี่ยพอหวานไปแล้วมันจะเดือนสองเดือนจะเป็นเชื้อราแล้วจะแก้ปัญหาแบบไหน
1: อันดับแรกก็คือเราต้องเก็บพันธุ์ใช้เองก็คือพันธุ์ที่เราเก็บเนี่ยคือ1ต้องไม่มีแปลงเราเก็บไม่มีหญ้าไม่มีข้าวปนข้าวดีดเนี่ยแล้วเราก็เก็บพันธุ์ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะแช่เราก็ต้องใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแช่ที่ดีของการที่แช่ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาแล้วก็แช่อยู่ในรองในบ้านเนี่ยมันดี2อย่างก็คือ1ข้าวครึ่งเม็ดข้าวรีบเนี่ยเราจะปาดออกก็เหลือแต่ข้าวแต่เม็ดก็คือข้าวที่จมน้ำมันก็จะสมบูรณ์เวลางอกมันก็จะงอกสม่ำเสมอและอีกอย่างหนึ่งข้าวที่เราหว่านแช่ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาเนี่ยมันจะไม่เป็นเชื้อราใบจุดใบเลือกเน่าโคดินอะไรนี่จะไม่เป็นเม็ดลายนี่จะไม่เป็นเพราะว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาเนี่ยมันควบคุมเรื่องเชื้อราในด้านนี้อยู่เดี๋ยวไปดูเทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ของผมแบบที่ว่าใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มามีน้ำ 70% แล้วก็ข้าวแล้วก็หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาจากน้ำของข้าวเนี่ยเราก็เทเอาน้ำมาหน่อยแล้วเราก็ล้างเชื้อในถุงเนี่ยที่ไปทำจริงๆเลยก็1ถุงเนี่ยจะแช่ได้10ถัง

0: ถุงเนี่ยก็คือ2ขีดครึ่งเนี่ยจะแช่ได้10ถังถัง10กิโล10ถังนี่ก็100กิโลนะเนื้อมันจะออกแล้วคนให้ข้าวกันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาข้าวใส่ช่วงที่ข้าวใส่เนี่ยข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยมันก็จะลอยข้าวแต่เม็ดมันก็จะจม
1: ตอนข้าวครึ่งเม็ดนี้ออก
0: ข้าวครึ่งเม็ดมันก็จะมีอาหารน้อยก็คือเวลาไปหว่านแล้วมันจะไม่สมบูรณ
2: ์แล้วเชื้อราไตรโคโดมานี่มันเป็นอันตรายกับผู้บริโภคไหมคะพี่ชัยพร
0: ไม่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะว่าเชื้อราไตรโคโดมามันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพื่อมันจะได้ไปแก้ปัญหาเรื่องโรคใบจุดใบไหม้โรคเม็ดลายเม็ดด่างเนี่ยอันนี้มันช่วยได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นราที่มีชีวิตทดแทนยาเคมีประเภทยาเชื้อราเลยก็คือเชื้อราตัวนี้จะไปกินราที่ไม่มีประโยชน์การเตรียมการทำเชื้อราไตรโคโดมาวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็คือใช้ปลายข้าวเนี่ยที่เรามีเราไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะว่าเราสี่ข้าวกินเนี่ยเราก็ได้ปลายมาเราก็หุงข้าวก็คือข้าว3น้ำ2ถ้าข้าว3น้ำ2เนี่ยน้ำมันจะไม่เยอะแล้วมันจะไม่แขะมันจะไม่เละมันจะร่วนแล้วก็เชื้อรามันจะเดินได้ทันแล้วก็มันจะไม่เสีย

0: พอข้าวสุกเด้งดีแล้วก็เราก็มาตักข้าวขนาดร้อนๆน่ะใส่ถุงเพื่อว่าให้ความร้อนเนี่ยไปฆ่าเชื้อในถุงนั่นพอตักก็ถ้าไม่มีกิโลชั่งก็ประมาณ3ทัพพีพอตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับปากเนี่ยเพื่อว่าให้ความร้อนน่ะมันไปฆ่าเชื้อในถุงและที่การที่แผ่เนี่ยให้ข้าวมันเย็นสม่ำเสมอลงทุนที่ทำนี่ก็ประมาณสัก 4-5 บาทต่อ1ถุงเนี่ย 4-5 บาทนี่ก็ไป1ถุงเนี่ยฉีดได้เที่ยวหนึ่ง3ไร่คิดแล้วไร่ละ2บาทถ้าไปซื้อเขาก็ยังถูกๆสุดก็4-500 4-500สูงสุดก็ประมาณ 2,000
1: โอ้ต่อไร่เหรอ
0: คะต่อ2,000 นี่ก็ได้อยู่ประมาณสัก10ไร่ยังเชื้อเนี่ยเราไปซื้อมาขวดเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก50ไร่แล้วขวดเนี่ย100นึงหัวเชื้อเนี่ยไปซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนไปที่คลินิกพืชเขาจะแนะนำเลยวิธีการใช้แม้กระทั่งว่าใช้แก้โรคอะไรได้เนี่ย
1: ก็เป็นหัวเชื้อ
0: เลยไตโคเดอร์มาครับครับอุปกรณ์ที่เรามีก็ต้องมีเป๊กแล้วก็มีเข็มแล้วหัวเชื้อนี่เราก็เวลาหน้าข้าวนี่เกือบจะเย็นแล้วเราก็เหยาะใส่ไป2เหยาะถ้าไม่ค่อยออกก็หลายเหยาะหน่อยพอมันออกดีแล้วเราก็มาพับปากเสร็จแล้วเราก็ใช้เป๊กพอเป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขย่าแล้วเราก็มันจะเจาะรูก็ใช้เข็มเจาะรูเลย10รูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางให้ข้าวเนี่ยมันกระจายไปทั่วถุงเพราะว่าเชื้อมันจะได้เวลาเดินมันได้เดินทั่วถุงแล้วเราก็ดึงตรงกลางขึ้นเพื่อให้กระไอน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ตกลงไปในข้าวเพื่อว่าให้มันเวลาไหลมันก็จะไหล อยู่มาด้านข้างนี่มันก็จะโป่งเป็นหน้าจวยอย่างเงี้ยพออีก5วันก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้พร้อมใช้แล้วอันนี้พร้อมใช้นี่ก็จะไปแช่ข้าวได้10ถังข้าวปัจจุบันในที่ข้าวผลผลิตไม่ดีคือเม็ดลายเม็ดด่างพอเม็ดด่างเนี่ยพอเม็ดเป็นเชื้อราจับที่เม็ดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเม็ดข้าวสารมันก็จะเป็นขี้รีบทำให้ข้าวผลผลิตตกต่ำก็คือได้น้อยไม่มีน้ำหนักแต่ลงถ้าเราใส่ตัวนี้ไปก็คือมันจะคุมตั้งแต่รากไปเลยพอละหว่านข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวเราอยู่ที่ไหนก็เชื้อราก็ควบคุมอยู่ที่รากข้าวอยู่แล้วทำนาแบบนี้ยั่งยืนที่สุดแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพึ่งตนได้สบายกระเป๋าเพราะว่าลงทุน

0: าการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นตามร่างกายนั้นมีสาเหตุมาจากหลากหลายประการด้วยกันนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากการทำงานมีสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดซึ่งคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้จะเป็นกันมากทีเดียวนะครับหลายๆท่านนั้นเลือกที่จะหาทางออกโดยการกินยาแก้ปวดนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การกดประสาทเท่านั้นเองเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับวันนี้ช่วงสุขภาพพึ่งตนจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตนนะครับนั่นก็คือวิธีการนวดบำบัดนั่นเองวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้คุณหมอบุญชูจันทรบุตรหมอเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะมาให้ความรู้และสอนวิธีการนวดบำบัดแบบง่ายๆให้เราได้ชมกันครับ
1: ประเด็นแรกหากว่าคนไข้มีอาการปวดหัวครับการนวดนั้นก็มี1ระหว่างคิ้วต้องทำมืออย่างนี้ครับแล้วหลังจากที่กดที่หัวคิ้วแล้วก็คลึงมาครับเลือกลากมาเรื่อยๆครับลากมาเรื่อยๆที่2ดึงมาทางนี้นะครับประเด็นข้อสำคัญที่ควรระวังก็คือหมอจะต้องไม่มีเล็บยาวอยู่ที่3ตรงนี้ครับคึงที่คำการนวดตัวนี้นะครับให้ผลประโยชน์หลายอย่างหากว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับจะให้ความทรงจำดีเพราะว่าการไหลเวียนของโลหิตในสมองจะดีขึ้นนะครับการเครียดการปวดเนื่องจากเส้นโลหิตอุดตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้คลายได้นะครับในจุดที่3นะครับจุดที่4นี่เขาเรียกว่าท้ายทอยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับเอาหัวมือนี้ขยับตรงนี้นะครับที่ร่องหรือมีร่องอยู่นะครับขยับขึ้นขยับลงนะครับขยับขึ้นขยับลงแล้วที่5ฐานบ่าคราวนี้ก็มีส่วนนะครับแบบนี้แต่ว่ามันก็มีอันตรายนะครับอย่าตรงนี้นะครับเปิดไปตรงนี้ไม่ได้นะครับจำไว้นะครับตรงนี้ไม่ได้ฐานบ่าแล้วก็ต้นแขนก็จะทำให้อาการปวดหัวเนื่องจากไข้หวัดเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่สบายหายขึ้นครับแล้วสุดท้ายหากว่าเราไปเจอคนไข้หรือไม่ไข้นะครับแต่มันเครียดมันปวดหัวเพราะกินเหล้าไม่ให้พักผ่อนหรือกินเหล้ามาหรือว่าเมาเหล้ามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็สบายนะครับแล้วท่านี้เป็นที่ท่าที่คลายเครียดคลายอาการปวดหัวแก้อาการแน่นหลังสบายไปเลยบางคนครับเดินทางไกลไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็แล้วแต่ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับจากปลายแขนไปหาต้นแขนดูอะไรก็มีอาการอาเจียนอ้วกอ้วกห้าห้าอาเจียนด้วยนะครับก็นวดทางนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เขาเรียกอะไรชีพจรตรงนี้ที่เลือดมันไหลเต้นตุ๊บๆเนี้ยต้องนวดหลายครั้งบ่อยๆครับแล้วฝ่ามือเนี้ยก็เพื่อนห้องว่าลายแทงบนฝ่ามือคือหมายความว่าเส้นต่างๆอยู่ในหัวใจตับปอดเนี่ยอยู่ในฝ่ามือตรงนี้นะครับท่าที่3มีการประสานมือนะครับแล้วก็ดึงต่อไปเป็นท่าปวดหลังปวดเอวคนที่ทำงานนักแบกหามยกของนักคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนมีอาการปวดหลังส่วนมากคนจะปวดตรงนี้ครับอันนี้ว่าปวดเอวก้อนนวดตรงนี้ครับห่างจากกระดูกสันหลังมาประมาณ2นิ้วมือนี้ครับอย่างนี้ครับพูดง่ายๆอย่างนี้ครับคนนวดอย่างนี้ครับไล่ขึ้นไปเลยครับเพื่อกล้ามเนื้อนี่แหละครับมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอท่าต่อไปจะเป็นการแสดงในท่านวดที่กรณีที่ว่ามีการปวดขาปวดแข้งปวดขาเดินพลกพลเอกเดินลำบากผู้สูงอายุเวลางอแล้วเนี่ยซื่อลำบากคนจะนวดข้างซ้ายต้องอยู่ข้างซ้าย
2: จะนวดข้างขวาก็ต้องอยู่ข้างขวาหมดย้ายสันมือที่สองข้างเลยครับข้างนี้กดลงไปครับกดแล้วก็ปล่อยเนาะกดลงไปแล้วก็ปล่อยถามว่าเจ็บก็มาเจ็บจะเอาแถมอาจจะหลายๆรอบแล้วแต่เวลาโอกาสสถานที่ท่าที่สองต่อไปทำมืออย่างนี้ครับเราจะได้เดินสะดวกขึ้นเวลากลางคืนจะไม่ปวดขาบางทีปรีนอกเนี่ยตัวสำคัญมักเป็นตะคริวบ่อยแล้วก็ยกขึ้นข้อพับเนี่ยครับจิกเข้าไปดึงฮะเส้นขาที่มันตึงจะย้อนยายลงไปบางครั้งก็ยกยากก้าวย่างยากก็จะคล่องตัวขึ้น

แล้วตัวนี้ก็ผู้ที่เดินคล่องเลือดเดินได้สะดวกทำไมนะที่ผมปฏิบัติได้สอนไปนั้นก็คงจะนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์เพื่อแก่ตัวเองเพื่อแก่ครอบครัวเพื่อแก่ชุมชนเพื่อในการลักษณะพึ่งพาตนเองตามหลักศาสนาของเฮาที่สอนว่าอัตตาหิอัตตโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังระปติทุนระพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อตนเป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งได้โดยยากอันนี้ก็หวังใจว่าท่านทั้งหลายคงนำไปปฏิบัติและได้ประโยชน์อย่างสูง

0: ปัญหาอย่างหนึ่งที่ชุมชนหลายชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองมักจะเจอกันเป็นประจำนั่นก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้เราจึงจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในระดับชุมชนด้วยถังดักไขมันนะครับชุมชนต้นแบบที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้เขาได้ลุกขึ้นมานะครับในการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองโดยการทำถังดักไขมันซึ่งถังดักไขมันนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับชาวบ้านสามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในครัวเรือนสามารถทำขึ้นมาเองได้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับมิหนำซ้ำยังใช้ประโยชน์ได้อย่างดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างทรงประสิทธิภาพมากสักแค่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ
1: ที่นี่ก็คือชุมชนบางปลอกนะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีคลองบางปลอกณปัจจุบันน้ำในคลองเกิดวิกฤตการเน่าเสียขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนของเราเนี่ยรู้จักรักเรื่องสิ่งแวดล้อมรู้จักอนุรักษ์เรื่องน้ำของตัวเองจึงเป็นต้นแบบของการคิดเรื่องระบบถังดักไขมันสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำถังดักไขมันแบบง่ายนะคะก็มีวัสดุชิ้นแรกที่จะต้องเตรียมก็คือถังดักตัวคำที่ทำถังดักไขมันเลยก็คือตัวถังที่มีขนาดประมาณ 50-60 ลิตรนะคะจำนวน2ใบนะคะส่วนที่2ก็คือท่อ PVC ที่มีขนาด1นิ้วหรือต่ำกว่าก็ได้นะคะจำนวนประมาณ2เมตรข้อต่อข้องอนะคะจำนวน3ชุดวัสดุที่ใส่ในระบบชั้นกรองชิ้นแรกก็คืออิฐหรือเราเรียกว่าอิฐมอนคุณลักษณะของมันใช้ดูดซึมซับเรื่องน้ำหรือไขมันได้ดีนะคะชั้นที่2ก็คือถ่านคุณลักษณะของมันคือดูดซึมเรื่องกลิ่นชั้นที่3คือชั้นกรวดชั้นกรวดจะสามารถกรองเรื่องเศษผงเศษอาหารได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องเป็นตัวประกอบก็คือสว่านพร้อมทั้งตัวเจาะ

ำหรับเจาะประตูนะคะตัวนี้สามารถที่จะเจาะใส่ท่อ PVC ได้เลยตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทำถังดักไขมันนะคะในขั้นแรกก็คือเราจะเจาะถังก่อนนะคะจากปากถังเนี่ยเราจะวัดลงมาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวสว่านที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเจาะบดลงไปนะคะ

สำหรับถังใบที่2นะคะก็จะเจาะที่เดิมเหมือนกันนะคะแต่ส่วนที่ด้านล่างนี่เราจะเจาะสำหรับท่อเป็นท่อระบายน้ำทิ้งนะคะหลังจากที่เราเจาะถังเสร็จแล้วนะคะสำหรับถังใบที่2เนี่ยเราจะต้องใส่ข้อต่อข้องอก่อนนะคะในจุดที่แรกเนี่ยเราสวมข้องอลงไปที่จุดด้านบนด้านล่างเราก็ใส่เกลียวเหมือนกับด้านบนนะคะถังใบที่1ก็ใส่เกลียวข้อต่อข้องอเหมือนกันนะคะพอเราใส่เกลียวนอกเกลียวใน2ถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วนะคะเป็นตัวแกนกลางระหว่างเชื่อมต่อถังใบที่1และใบที่2นะคะเป็นตัววิ่งผ่านน้ำในถังใบที่1นะคะเราจะตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วความยาวไม่เกิน2นิ้วนะคะจำนวน1ท่อนเป็นตัวสวมสำหรับที่เราจะใส่ข้องอหักลงไปค่ะตัดท่อ PVC นะคะยาวประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ช่วงข้องอเพื่อทำเป็นตัวระบบตารักน้ำสำหรับถังใบที่2นะคะเป็นถังระบบที่ใส่ชั้นกรองนะคะในชั้นแรกเนี่ยเราจะใส่อิฐมอลลงไปอิฐมอลที่ใส่เนี่ยควรจะทุบประมาณ2หรือ3ครั้งนะคะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติการดูดซึมซับได้ดีส่วนขั้นตอนที่2นะคะในระบบชั้นกรองเนี่ยจะใส่ถ่านเราจะใส่ให้มันมีปริมาณมากกว่าอิฐ1เท่าตัวต่อไปขั้นตอนที่3นะคะคือการใส่ชั้นกรวดเราจะใส่กรวดลงไป 20% ของชั้นถ่านขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราปิดด้วยอิฐมอลอีกครั้งหนึ่ง

จุดตรงนี้เป็นจุดที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำเสียหรือน้ำจากซิงค์ล้างจานจะไหลลงจากจุดนี้นะคะเพื่อไปอยู่ในถังพักใบนี้นะคะเราใช้ระบบการกาพักลักน้ำก็คือดึงน้ำจากส่วนกลางไหลมาตามท่อระบายน้ำทิ้งนะคะแล้วมาสู่กระบวนการระบบบำบัดน้ำที่ถูกบำบัดแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองถังดักไขมันแบบง่ายนี่ฮะต้นทุนราคาไม่เกิน600บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีวัสดุอุปกรณ์เองแล้วเนี่ยจะใช้ถังสีก็ได้นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่อาจจะเหลือใช้นะคะต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์เพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่หาเนี่ยส่วนมากจะหาได้เองในบ้านนี่คือถังดักไขมันแบบยั่งยืนที่ในชุมชนบางปลอกได้ใช้อยู่นะคะก็ถังดักไขมันแบบยั่งยืนอันนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำได้2ครัวเรือนนะคะน้ำที่วิ่งตรงมาจากท่อระบายน้ำทิ้งเนี่ยก็คือน้ำที่มาจากซิงค์ล้างจานเครื่องซักผ้าและห้องอาบน้ำทั้ง2หลังคาเรือนจะวิ่งรวมสู่ตัวถังนี้ถังใบหนึ่งที่1นี่คือถังพักน้ำนะคะใช้ถังเป็นตัวถังพักน้ำเสียนะคะในตัวระบบมันก็คือถังน้ำเสียจะวิ่งลงในถังใบแรกมีตัวตะกร้าตัวนี้เป็นตัวกรองเศษอาหารชั้นหนึ่งก่อนนะคะท่อ PVC ท่อนี้จะดึงน้ำจากส่วนกลางผ่านระบบการดึงน้ำนะคะมาสู่ท่อ PVC จากเส้นนี้แล้วเข้ามาสู่ในระบบชั้นกรองซึ่งในระบบชั้นกรองก็จะมีเป็นตัวชั้นล่างสุดนี้จะเป็นชั้นอิฐมอญชั้นที่2จะเป็นถ่านชั้นที่3จะเป็นกรวดแล้วปิดท้ายด้วยอิฐมอญอีกครั้งนึงทุกคนมาทำถังดักไขมันลายครัวเรือนแบบง่ายๆทุกคนทำได้

0: ร่วมกันอนุรักษ์เรื่องสภาวะน้ำเน่าเสียด้วย
1: นี่ก็คือวิธีการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำคูคลองของตนเองในท้องถิ่นด้วยวิธีการทำถังดักไขมันแบบง่ายๆนะครับจะเห็นนะครับนี่น่าจะเป็นต้นแบบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นพร้อมใจกันและร่วมมือกันนะครับก็สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนั่นก็คือความสุขและสุขภาวะที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนในชุมชนนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูเนชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000ก็แก่ควบมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อ219แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเขาเนาะเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมียังตอนนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้เป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าเราไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็สุดแล้ว
3: ถ้า
2: น้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเรา

0: วันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยแล้วครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดรอมันสิถึงพุ่นล่ะเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Pues eleva.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้ว

0: นราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
1: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฝั่งเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
0: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีมันก็พังเสียไปซื่อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

0: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
1: What the heck?

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๊ยขาขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางดีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
8: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
9: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
7: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
9: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
10: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยทางเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
9: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
11: พลังแสงทะลุมิติ
12: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
11: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

ทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตำนานเขาสาบยาคือตำนานที่อยู่คู่กับเมืองชัยนาทมาอย่างยาวนานและเป็นที่มาของชื่อเขาสัพพยาในปัจจุบันซึ่งเป็นภูเขาที่มีความใหญ่โตมากที่สุดของจังหวัดชัยนาทหนึ่งในสมุนไพรที่สำคัญและถูกกล่าวถึงในตำนานเขาสาบยานั่นก็คือต้นสังกรณีตรีชวาซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่ชาวบ้านนำมารักษาโรคซึ่งต้นนี้ได้ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกันจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ภายในพื้นที่อำเภอสัพพยาแห่งนี้นายอนันต์เอมสีแดงประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่หนึ่งบ้านวัดกำแพงเล่าว่าตำนานนี้ถูกเล่าต่อๆกันมาจึงไม่แน่ชัดว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใดแต่ก็อยากให้ตำนานนี้ได้สืบทอดไปจนถึงคนรุ่นลูกหลานต่อไปด้วย
1: ก็อยากจะให้ทางโรงเรียนนะครับคือหาวิธีทางใดทางหนึ่งที่จะสอนให้เด็กได้รู้ถึงประวัติของการเป็นมาของเขาสัพยาและมีอะไรที่เขาสัพยาบ้างที่เราจะควรรู้นะครับเพราะมีสมุนไพรเยอะนะครับและมีสิ่งหลายๆที่คนที่นี่เคารพบูชามีหลายอย่างนะครับอยากให้เด็กรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปก็มีบางคนก็รู้นะครับรู้บ้างนะครับคนเก่าๆรุ่นๆนี้ครับก็จะรู้ประวัติเพราะว่าผู้ที่เล่าประวัติก็เคยเล่ากันอยู่เป็นประจำว่าเล่ากันต่อเนื่องมาแต่ทีนี้รู้แล้วบางทีไม่ได้ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานลูกหลานจึงไม่รู้ฉะนั้นถึงอยากให้โรงเรียนหรือสถานที่อะไรมีวิชาหรือมีอะไรที่จะพอให้เด็กได้รับรู้เรื่องนี้
0: เขาสาบยาหรือเขาสัพพยานอกจากจะมีเรื่องเล่าแล้วยังมีสมุนไพรที่หายากอีกหลายชนิดซึ่งภาคราชการให้ความสนใจอย่างมากเพื่อสร้างคุณค่าและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนายศิลปชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าพร้อมร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆให้มากขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเองรวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพร

0: สังฆรณีตรีชวาในทุกครัวเรือนด้วย
1: ครับในส่วนของการขับเคลื่อนและสนับสนุนตำนานเขาสาบยานั้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนั้นมีการเผยแผ่นะครับไปสู่เด็กและเยาวชนนะครับให้รับทราบนะครับถึงการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของรายการตำนานเขาสาบยาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับชาตินะครับเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้นะครับถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยานะครับโดยบูรณาการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับในการที่จะให้เยาวชนและก็ประชาชนนั้นได้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยาครับผมครับในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบสารนะครับตำนานเขาสาบยานะครับซึ่งเป็นตำนานที่มีความสำคัญนะครับมียาสมุนไพรที่เขาสาบยานั้นจำนวนหลายรายการนะครับจำนวนมากนะครับเราก็จะมีการรณรงค์นะครับไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มีการแจ้งเวียนตามหอกระจายข่าวนะครับให้รู้จักการปลูกพืชสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกรณีตีชวาก็ดีนะครับซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในตำนานเขาสาบยานะครับอยากให้ทุกๆคนในครัวเรือนนั้นได้ปลูกยาสมุนไพรประจำบ้านนะครับผม
0: ส่วนภาคการศึกษาเองก็พร้อมตอบสนองต่อนโยบายให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช่นกันจึงได้มีการส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นในเด็กนักเรียนมากขึ้นอาจารย์จันยงพุ่มมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกล่าวว่าพร้อมสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึงตำนานเขาสาบยาผ่านการเรียนการสอนได้
2: ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าทางที่เหมาะที่สุดและที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือในส่วนของครูผู้สอนครับได้นำความรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาเนี่ยเข้าไปเป็นหลักสูตรเสริมนะครับหรือว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะที่จะเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะครับนอกจากเนื้อเรื่องในรายวิชาตัวอย่างเช่นเอาไปเสริมในรายวิชาภาษาไทยหรืออาจจะเป็นรายวิชาสังคมศึกษาอย่างนี้ฮะแต่ผมแน่ใจว่าเนื้อหาของภาษาไทยนี่จะเหมาะกว่านะครับโดยสมัยนี้อาจจะทำเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ที่จะเป็นเอกสารให้เด็กอ่านเฉยๆเนี่ยอาจจะทำเป็นรูปแบบของการ์ตูนนะครับหรือเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อให้เด็กนั้นได้สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาแล้วก็นำไปเล่าต่อนำไปเผยแพร่ต่อได้นะครับครับก็ในส่วนของโรงเรียนนะฮะก็จะมีเครือข่ายอยู่แล้วอย่างเช่นจะมีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาของแต่ละอำเภอนะครับก็ศูนย์ประสานงานเนี่ยก็อาจจะอย่างของอำเภอสัพพยาเนี่ยก็จะมีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาของอำเภอสัพพยาซึ่งประกอบด้วยหลายๆโรงเรียนนะฮะก็จะเอาให้หัวหน้าศูนย์เนี่ยประสานครูผู้สอนนะครับอาจจะเป็นครูผู้สอนของแต่ละสายชาติเนี่ยมาประชุมเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของอำเภอของตัวเองนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ยังเด็กๆในโรงเรียนของอำเภอนั้นนะครับ
0: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วยังมีสถานที่สำคัญให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วยเช่นโรงพักเก่าสัพพยาซึ่งเป็นอาคารโรงพักของตำรวจสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า100ปีถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมีการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษาและยังมีศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงหรือสวนมะกรูดนายกใหญ่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลาตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9คุณไตรศักดิ์ปัทมรัตน์จิรนนท์รองประธานหอการค้าจังหวัด

0: นาคบอกว่าศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ทำการเกษตรด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักและเป็นการช่วยเหลือชุมชนตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมนำสมุนไพรมาขยายพันธุ์ให้ชุมชนได้มีกินมีใช้อีกด้วย
1: คือตรงนี้นะครับของเรานี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงอยู่แล้วนะครับโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้เพราะฉะนั้นคนที่มาดูงานที่นี่นะครับผมก็จะบอกกับเขาเสมอว่าให้มาดูแล้วก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยไปปรับใช้นะครับเช่นการปลูกพืชปลูกผักการเลี้ยงปลาการทำสวนนะครับการดูแลต้นไม้หรือว่าสิ่งต่างๆเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้โซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้มันครบวงจรอย่างเช่นผมปลูกข้าวนะครับที่เราเห็นด้านขวามือผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อปลานะครับซึ่งเราเอาน้ำบ่อปลาเนี่ยไปใส่ในนาข้าวนาข้าวที่ผมปลูกไว้เนี่ยนะครับ10กว่าไร่เกือบ20ไร่นะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยไม่ต้องฉีดยาเลยนะครับเราดูแลปลูกดูแลพืชดูแลสัตว์ที่นี่เหมือนลูกของเรานะครับถ้าเขามีอะไรที่แข็งแรงมีร่างกายที่แข็งแรงต้นไม้เนี่ยเขาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเขาก็จะไม่มีโรคเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องต้องใส่ปุ๋ยไหมต้องฉีดยาหรือเปล่านะครับที่นี่จะเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาแต่เราต้องมานั่งคิดว่าวิธีการทำงานเนี่ยเราจะเดินต่อยังไงเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยทำยังไงให้ต้นไม้แข็งแรงนะครับเพราะต้นไม้แข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยาไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยครับเรื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดมานะฮะเราก็ได้ทำการขยายพันธุ์เช่นมีกระชายมีข่าเหลืองมีข่าแดงมีฟ้าทะลายโจรมีสารพัดสมุนไพรนะครับที่เน้นใช้เรื่องโควิดตอนนี้อย่างเช่นด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็ยังมีฟ้าทะลายโจรเกือบพันต้นที่ขยายแล้วปลูกไว้เพาะไว้นะครับไว้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องสังกรณีติชวาเนี่ยเราก็คิดกันไว้เหมือนกันว่าเราจะต้องเริ่มทำกันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เกี่ยวกับสมุนไพรสักวันมันอาจจะต้องได้ใช้อ่ะครับ
0: ตำนานเขาสาบยาหรือเขาสัพพยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ให้ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราวที่น่าจดจำไว้ได้ตลอดไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้2ลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช1893นั้นพระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังเพื่อใช้เป็นที่ประทับโดยพระราชวังที่สร้างขึ้นในครั้งนั้นตั้งอยู่กลางเมืองค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาเกิดไฟไหม้ในพระราชวังหลวงถึง2ครั้งจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวคงทำให้พระราชวังหลวงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช1991จึงทรงโปรดให้ย้ายพระราชวังหลวงมาสร้างทางด้านเหนือของพระราชวังเดิมบริเวณติดกับแม่น้ำลพบุรีและทรงยกพื้นที่พระราชวังเดิมให้เป็นพื้นที่พุทธาวาสซึ่งต่อมามีชื่อว่าวัดพระศรีสรรเพชรพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาในลำดับถัดมาทุกพระองค์ก็ทรงใช้พระราชวังหลวงเป็นที่ประทับทรงงานอย่างต่อเนื่องจนถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในพุทธศักราช2310โดยพระราชวังหลวงในช่วงเวลานี้แบ่งเป็นพื้นที่สำคัญดังนี้เขตพระราชฐานชั้นนอกอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์และยังใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการต่างๆเขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาท3องค์คือพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทและพระที่นั่งสุริยาสอมรินทร์สำหรับใช้ในการประกอบพระราชพิธีที่สำคัญต่างๆและเป็นที่ทรงงานของพระมหากษัตริย์เขตพระราชฐานชั้นในอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เจ้านายฝ่ายในและสนมมีพระที่นั่งที่สำคัญได้แก่พระที่นั่งบรรยงรัตนนาถ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติก

0: าติเขาม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

ในพุทธศักราช2515ภาชนะดินเผาลายเขียนสีและโบราณวัตถุสำริดในวัฒนธรรมบ้านเชียงนอกจากจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมจึงได้เกิดกระบวนการลักลอบขุดค้นหาสิ่งของจากแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่งพบในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเพราะเพื่อต้องการสมบัติไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราโดยเฉพาะโบราณวัตถุภาชนะดินเผาลายเขียนสีกำไลสำริดลูกปัดสีสวยงามโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักฐานสำคัญอื่นๆอาทิโครงกระดูกมนุษย์ร่องรอยหลุมฝังศพหรือชั้นดินทางโบราณคดีโบราณวัตถุเหล่านั้นมีราคาสูงในตลาดค้าโบราณวัตถุทั้งในและต่างประเทศจนรัฐบาลซึ่งปกครองโดยคณะปฏิวัติในขณะนั้นต้องออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่189พุทธศักราช2515ห้ามขุดค้นทำลายแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตจังหวัดอุดรธานีและสกลนครภายหลังได้ประกาศเพิ่มเติมครอบคลุมแหล่งโบราณคดีในจังหวัดขอนแก่นและนครพนมแม้ว่าจะมีผู้ส่งคืนโบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงแก่ทางราชการหรือยินยอมให้ตรวจสอบขึ้นบัญชีไว้ในประเทศเป็นจำนวนมากแต่ยังมีบางส่วนที่เชื่อว่าถูกลักลอบนำออกไปนอกประเทศ

เทศไปก่อนหน้าประกาศหน้าปฏิวัติเสียด้วยซ้ำกรมศิลปากรจึงเร่งที่จะทำการสำรวจและขุดค้นทั้งที่บ้านเชียงและอีกหลายพื้นที่เพื่อให้ได้หลักฐานที่สำคัญก่อนที่จะถูกทำลายไปในที่สุดกระทั่งได้เกิดโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลาต่อมา

0: ากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปรานิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาที่ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปลานิลกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปลานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามี

ข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินราย1นะครับหลักๆก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกเป็นแนวทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิหารเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทําโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับท
ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนใน

0: ช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เรากำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอปต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิชฟาร์มนะครับมานิชเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1บาท50สตางค์เป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7บาทกว่า7บาท50ซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทําวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภาอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาล

0: นะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดเป็น1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2499นั้นได้มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดรูปแบบและขนาดต่างๆบรรจุไว้ภายในพระอุระและพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจำนวนมากพระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้เป็น5กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาและพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าแบบขนมต้มซึ่งพระพุทธรูปต่างๆเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปลักษณะเฉพาะของ

0: หัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยาทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้การบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่กรุงศรีอยุธยาสามารถรวบรวมอำนาจทางการเมืองการปกครองของหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าสู่ศูนย์กลางได้ซึ่งการบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรวบรวมอำนาจทางศาสนาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาอันจะเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งของอำนาจทางการเมืองการปกครองอีกทางหนึ่ง
1: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้ช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูรายแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วัดพระพายหลวงมีเจดีย์องค์หนึ่งแตกต่างไปจากเจดีย์ทั่วไปที่ในเมืองสุโขทัยองค์เจดีย์ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของวัดระหว่างวิหารและมณฑปลักษณะเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนชั้นขึ้นไปแต่ละด้านและแต่ละชั้นประดับด้วยแถวพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มซึ่งมีไม่ต่ำกว่า3ชั้นลักษณะเจดีย์ที่มีการออกแบบเช่นนี้ปรากฏหลักฐานอยู่ก่อนแล้วในศิลปะลังกาและศิลปะหริพุนชัยและในสมัยหลังสุดนั้นพบว่ามีการพอก

0: อิฐปิดทับซุ้มพระพุทธรูปเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อทำเป็นฐานแบนเรียบแบบฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ซ้อนชั้นกันขึ้นไปพิจารณาแล้วเจดีย์องค์นี้ในสมัยหลังสุดน่าจะมีรูปทรงที่สมบูรณ์เป็นทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดดอกบัวตูมนั่นเอง
1: จะไปไหนน่ะ
2: ฮะขอโทษครับคืออิดอยากไปดูพระองค์นั้นนะครับ
1: เฮ้ยล้านไม่ควรจะเดินไปบนกองอิดมันเป็นการทำลายหลักฐานในอดีตควรจะเดินบนพื้นแบบนี้มาเดินตามปู่มา
2: ครับคุณปู่มาปิดทับแบบเนี้ยท่านก็หายใจไม่ออกสิคะคุณปู
1: ่ปู่คิดว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาคงจะสร้างให้เห็นเต็มองค์นั่นแหละแต่คติความเชื่อในสมัยต่อมาอาจจะเปลี่ยนไปพอมรณะใหม่ก็เลยก่ออิฐปิดทับองค์พระเอาไว้เพื่อให้ได้รูปแบบเจดีย์ตามที่ต้องการ
2: แล้วทำไมองค์นั้นถึงไม่เดินล่ะครับคุณปู
1: ่อ๋อนั่นน่ะกรมศิลปากรรื้อออกเองเอาไว้ให้คนทั่วไปได้ศึกษายังไงล่ะ
2: อ๋อครับ
0: ในพุทธศักราช2517ถึง2518กรมศิลปากรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันทำการสำรวจและขุดค้นที่บ้านเชียงและบริเวณใกล้เคียงในการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทยเพราะเป็นการทำงานของนักโบราณคดีฝ่ายไทยและนักโบราณคดีต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาเวียดนามกัมพูชาลาวและยังใช้วิชาการหลายสาขาเป็นการทำงานแบบสหวิชาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผลจากการสำรวจและขุดค้นได้กำหนดอายุสมัยของวัฒนธรรมบ้านเชียงจากโบราณวัตถุที่พบและจากการตรวจหาอายุโดยวิธีคาร์บอน14ไว้ดังนี้สมัยต้นอายุประมาณ 5,600 ปีถึง 3,000 ปีมาแล้วพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบลายขีดสีเทาดำมีการฝังศพเด็กทารกโดยบรรจุลงในภาชนะดินเผาบางศพฝังในท่างอตัวพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากสำริดสมัยกลางอายุประมาณ 3,000 ปีถึง 2,300 ปีมาแล้วมีการฝังศพในท่านอนหงายเหยียดยาววางภาชนะสีขาวหลายใบที่มีสันที่ไหลผ่านภาชนะเขียนสีแดงที่ขอบปากและเนื้อภาชนะบางเริ่มมีการใช้เหล็กมาทำเป็นเครื่องมือและมีลูกปัดที่ทำจากแก้วใช้แล้วสมัยปลายอายุประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสตศักราช200ภาชนะที่พบมีสีขาวนวลเขียนสีแดงเป็นลวดลายหลายแบบและภาชนะขัดมันสีแดงทั้งใบพบเครื่องมือที่ทำจากเหล็กและสำริดโดยเฉพาะเครื่องประดับสำริดและเพราะภาชนะดินเผาลายเขียนสีในสมัยนี้เองที่ทำให้บ้านเชียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากจะพูดถึงสถานที่ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักที่แฝงเรื่องราวเอาไว้มากมายมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยพบเคยเห็นกันมาบ้างซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ในต่างประเทศแต่ถ้าพูดถึงในประเทศไทยของเราล่ะคะเรามีสถานที่ที่เป็นตัวแทนของความรักแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาคลายสงนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักตอนนี้เนี่ยมินยืนอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยค่ะและข้างหลังมินนี่ก็คือห้องสมุดนิวสันเฮแต่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรักยังไงแล้วจะเป็นตัวแทนความรักด้วยหรือเปล่าต้องเข้าไปหาคำตอบข้างในกับมิ้นค่ะ

ที่มิ้นเดินสำรวจมาคร่าวๆเนี่ยที่นี่นี่มีแต่หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะมีทั้งนวนิยายมีวรรณกรรมแล้วก็มีเรื่องราวที่อิงป่าทั้งประวัติศาสตร์อังกฤษทิเบตมีทุกที่เลยต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักอ่านเหมือนกันใครชอบอ่านหนังสือพวกวรรณกรรมเก่าๆมาที่นี่ได้เลยนี่มีหลายเล่มเลยนะคะเนี่ยที่อยากอ่านแต่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันดีกว่าค่ะว่าห้องสมุดแห่งความรักที่นี่เนี่ยมีอะไรให้มิ้นค้นอีกบ้างประวัติของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้จดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมห้องสมุดเมื่อวันที่25มกราคมพ.ศ. 2412โดยสมาชิกสมาคมสตรีหรือ The Ladies Bazaar Association ซึ่งประกอบไปด้วยสตรีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพขณะนั้นค่ะโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพในระยะแรกถูกเรียกว่าสมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพและในพ.ศ. 2454จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตามในสมัยนั้นตัวห้องสมุดไม่ได้มีอาคารเป็นหลักเป็นแหล่งมีรูปร่างสวยงามแบบที่เห็นในปัจจุบันค่ะจะใช้สถานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามบ้านของสมาชิกแต่ละคนที่จะสามารถอนุเคราะห์หรือถ้าจะให้นึกภาพก็เหมือนการมารวมตัวกันอ่านหนังสือนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะที่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยนะคะรู้ไหมว่ามีอายุกว่า150ปีแล้วนะคะและนี่เลยในตู้นี้นี่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงอายุของที่นี่ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีตั้งแต่หนังสือรุ่นแรกๆรุ่นร้อยกว่าปีที่ตั้งห้องสมุดแห่งนี้มาเลยนี่คุณผู้ชมดูสภาพหนังสือนี่บ่งบอกถึงความเก่าแล้วก็เรื่องราวได้เลยนะคะเนี่ยว่ามีอายุจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าห้องสมุดที่ต้องบอกว่าอยู่กลางเมืองนะคะเนี่ยจะอยู่มาได้ถึงกว่า150ปีขนาดนี้ดูตรงนี้ดีกว่าถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องสมุดแห่งนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เลยตรามหาวชิราวุธซึ่งก็เป็นตราประจำของรัชกาลที่6และนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์รวมถึงมีข้อความด้วยเขียนว่า A gift from King Rama VI ของขวัญจากรัชกาลที่6ค่ะทรงพระราชทานไว้ปี1925คิดเป็นพุทธศักราชก็24

0: 2468ตั้งแต่ปี2468ดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นโต๊ะธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นเลยว่านี่เป็นของพระราชทานจากกษัตริย์ซึ่งก็คือรัชกาลที่6นั่นเองแต่ที่สำคัญค่ะถ้าใครมาดูไฮไลท์ตรงนี้ขอบอกขอย้ำเลยนะว่านี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วจริงๆคือตอนท่านทรงพระราชทานมาเนี่ยมีหลายชุดเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้วันนี้ปี2558เหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ชื่นชมด้วยความระมัดระวังนะคะเอาล่ะพาชมไฮไลท์ไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วสักทีว่าทำไมห้องสมุดแห่งนี้ถึงได้เป็นห้องสมุดแห่งความรักตามมาเลย
1: จากที่มินได้พาคุณผู้ชมเดินชมความสวยงามโดยรอบของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้ไปแล้วก็อดที่จะเล่าถึงผู้ที่ออกแบบอาคารแห่งนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งผู้ที่ออกแบบอาคารที่สวยงามแห่งนี้ก็คือมาริโอตามันโยสถาปนิกเอกแห่งยุครัชกาลที่5ชาวอิตาเลียนผู้เดียวกันกับที่ออกแบบโบสถ์ซานตาครูซและพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเอกลักษณ์การออกแบบของตามันโยอย่างหนึ่งก็คือรูปทรงแบบนีโอคลาสสิกตามสไตล์ยุโรปที่มีลวดลายโค้งเว้าอ่อนช้อยสละสลวยและมีโดมที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวอาคารนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้เป็นทางเข้าเดิมของห้องสมุดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ไปแล้วเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูเลยก็คือป้ายนี้นี่แหละค่ะที่เป็นจารึกแล้วก็เป็นคำตอบว่าทำไมที่นี่ถึงได้เป็นอนุสรณ์สถานความรักเพราะว่าดร.โทมัสเฮเวิร์ดเฮสนะคะสร้างห้องสมุดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงให้แล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้กับภรรยาสุดที่รักคือเจนนี่เนลสันเฮสค่ะห้องสมุดแห่งนี้เป็นสถานที่ตัวแทนของความรักยังไงเจนนี่เนลสันเฮสไลบรารี This building was erected in 1921 by Dr. T. or Thomas Hayward Hayes as a memorial to his wife Jenny Nelson Hayes who for 25 years 1895 to 1920was the inspiration and mainstay of the Bangkok Library Association organized in 1869.
1: ซึ่งเจนนี่เนี่ยถือว่ามีคุณูปการเกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพเป็นอย่างมากเพราะว่าได้อุทิศตัวทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพนานถึง25ปีตัวอาคารของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่เจนนี่เนลสันเฮภรรยาผู้ล่วงลับของคุณหมอโทมัสฮาวาร์ดเฮที่อุทิศตนแด่งานอันเป็นที่รักของเธอคือการเป็นบรรณารักษ์ตลอดระยะเวลา25ปีจนวาระสุดท้ายของชีวิตอาคารแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดเนลสันเฮเพื่อเป็นการระลึกถึงเจนนี่เนลสันเฮและความรักของเธอนั่นเองค่ะ
0: พอดร.โทมัสรู้ว่าภรรยารักอะไรชอบอะไรสิ่งที่เขาทำได้เพื่อระลึกถึงภรรยาที่จากไปคือการสร้างสิ่งที่เธอรักซึ่งคือห้องสมุดแห่งนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ระลึกถึงแล้วรวมถึงให้คนอื่นๆเนี่ยได้รู้ถึงความรักที่เขามีให้กับภรรยาด้วยโอ้ยโรแมนติกมากๆปกติได้ยินแต่ความรู้คู่วิชาการคราวนี้ความรักก็มาคู่วิชาการเหมือนกันค่ะนี่แค่สถานที่แรกนะคะที่เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักมิ้นไม่พามาแค่ที่เดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นไปดูที่ที่2กันต่อเลยค่ะ
1: น้ำตกพลิ้วหรืออุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียงแค่14กิโลเมตรบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้มินก็มาอยู่ที่น้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังนี้สิน้ำตกสวยมากเลยค่ะเห็นแล้วอยากจะหยุดความสงบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยแต่ไม่ได้ค่ะภารกิจยังมีหน้าที่ยังต้องทำต้องคลายสงบให้คุณผู้ชมแล้วก็ตัวเองให้เสร็จก่อนมองไปนี่ก็ตรงนี้ก็ป่าข้างหลังก็น้ำตกยังไม่เห็นเลยว่าอนุสรณ์สถานแห่งความรักมันอยู่ตรงไหนสงสัยต้องไปหาคนมาช่วยพาไปดูแล้วล่ะค่ะว่าอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักของที่นี่อยู่ตรงไหนกันตามไปกัน

0: ะชายคะนี่หรือเปล่าคะที่เป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรัก
1: อันนี้ยังไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นอลังกรเจดีย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเคยเสด็จมาประพาสที่เมืองจันทบุรีพร้อมกับพระนางเจ้าสุนันทาก็คือพระนางเรือร่มคือครั้งนั้นพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันเมื่อปี2416นะครับทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างอลังกรเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงว่าพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันจริงแล้วก็คือเสด็จพ่อร .5 ของเรานะฮะคือเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีถึง7ครั้งด้วยกันนะครับใน7ครั้งคือ3ครั้งที่พระองค์ได้มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวชมน้ำตกทิวทีนี้ว่าที่พระองค์สร้างก็คือให้รับรู้ว่าคือ1พระองค์คือเคยเสด็จมาพร้อมกันนะครับพระองค์ทรงโปรดปรานกับน้ำตกทิวมากนะครับเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติของที่ทิวแห่งนี้ครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นก็คืออุทยานยังไม่ได้สร้างนะครับก็ยังเป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับพระองค์เสด็จพาดทรงม้ามาทรงเห็นความสวยงามมากนะครับตามธรรมชาติพระองค์ก็เลยทรงให้ข้าหลวงในยุคนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2419นะครับ
0: พี่ธนชัยคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอนุสรณ์สถานแห่งความรักนี่อยู่ตรงไหนคะ
1: ก็อยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวจะนำลงไปนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยประมาณ50เมตรท่านเอง
0: โอ้คุณผู้ชมไปกัน
1: ครับขอเชิญครับ
0: ค่ะ

0: ครับนี่ก็คือพีระมิดนะครับพีระมิดพระนางละล่มนะครับหรือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับซึ่งภายในก็บรรจุพระอังคารหรือพระอธิส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้นะครับตามประวัติก็คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับทรงเป็นพระมเหสีนะครับองค์แรกของเสด็จพ่อร.5นะครับ
1: พระมเหสีองค์แรก
0: ใช่ครับพระองค์เคยเสด็จประพาสมาที่น้ำตกพิ้วพร้อมกันตามที่พูดไว้ใช
1: ่
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: เมื่อปี2416นะครับตามประวัติศาสตร์ก็คือเสด็จพ่อร.5ของเราเนี่ยคือท่านเสด็จไปประพาสทางประเทศยุโรปแล้วก็ทางอียิปต์ในยุคนั้นนะครับซึ่งพระองค์คงจะเล็งถึงเห็นถึงความคงทนถาวรนะครับเพราะว่าพีระมิดนั้นในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นทะเลทรายนะครับมันก็นะครับคงทนถาวรเช่นใดนะฮะเมื่อมาอยู่ทางนี้กลางป่าเขาซึ่งไม่มีใครมาดูแลมากมายในยุคนั้นนะครับก็เป็นป่าธรรมชาติถ้าได้ตั้งอยู่ตรงนี้สร้างอยู่ตรงนี้ก็คงทนถาวรเช่นนั้นนะครับ
1: ก็เลือกรูปทรงพีระมิดเพื่อที่จะให้อนุสรณ์สถานแห่งความรักนี้คงทนแล้วก็อยู่ตลอดไปด้านหน้านี่มีป้ายเขียนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเขียนว่าพีระมิดพระนางเรือล่มที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จที่วงคตแล้วที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือพระประเทียบล่มสร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นพระสวามีจอสอจุลศักราชนะคะ1243หรือว่าพศพุทธศักราช2424
2: นอกจากที่อนุสรณ์สถานที่น้ำตกพลิ้วแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ไว้อีก2ที่ด้วยกันที่แรกก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งอยู่ภายในสวนสรานรมด้านข้างพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสรานรมพระราชวังที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับตัวอนุสาวรีย์นั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2426ณบริเวณที่สมเด็จพระนางเจ้าเคยทรงพระสำราญเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนชีพอยู่ตัวอนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อนสีขาวมียอดเป็นปรางเป็นที่บรรจุพระอัฐและมีคำจารึกแสดงความทุกโทมนัสของพระองค์บนแผ่นหินอ่อนบอกไว้ว่าระลึกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาพรเพชรรัตน์โสภางทัศนียลักษณ์อัคควรราชกุมารีอนุสาวรีย์นี้โดยพระราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

0: ในจุลศักราช1242และอีกที่หนึ่งก็คือภายในพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยหลังจากที่รัชกาลที่5ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชธิดาแล้วก็ได้ทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยรักพร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่อนุสาวรีย์นั้นด้วยโดยมีข้อความดังนี้ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัคคมเหสีอันเสด็จที่วงคตแล้วซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้โดยความสุขสบายและเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รักและที่สนิทอย่างยิ่งของเธออนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นสามีอันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิตถึงกระนั้นก็ยังมิได้หักหายจุลศักราช1243
1: เป็นไงคะคุณผู้ชมอนุสรณ์สถานความรักของบ้านเรานี่ต้องบอกว่าโรแมนติกแล้วก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความรักไม่ได้แพ้กับชาติไหนๆในโลกเลยมีการคำนึงถึงเรื่องความคงอยู่ความคงทนแล้วก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักความทรงจำแล้วก็ความสุขที่รัชกาลที่5ได้เคยเสด็จประพาสมาที่นี่พร้อมกับอัครมเหสีองค์แรกของพระองค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความรักจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ธนชัยมากๆนะคะไปมาแล้วตั้ง2ที่นะคะถึงอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีทั้งความหมายความทรงจำแล้วก็ความสุขช่วงหน้าไปคลายสงวนเรื่องอนุสรณ์สถานความรักกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อดีกว่าค่ะ
2: ผมณจง
3: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเรือนหอบางยี่ขันอนุสรณ์แห่งความรักในสมัยรัชกาลที่5หลวงชลภูมิพาณิชย์เข้ารับราชการวันหนึ่งหลวงชลภูมิพาณิชย์ได้บังเอิญไปพบกับนางสาวส่วนทำให้เกิดมีใจรักตั้งแต่แรกพบแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสนทนาทำความรู้จักเมื่อถึงเวลาพักหลวงชลภูมิพาณิชย์เป็นอันต้องไปดักรอดูนางสาวส่วนจนวันหนึ่งเรื่องความรักก็ได้ทราบไปถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่5พระองค์จึงปรึกษากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าให้ทั้งคู่ได้ลองทำความรู้จักและได้คบหากันในเวลาต่อมาด้วยความรักนี้หลวงชลภูมิพาณิชย์จึงสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้างเรือนหอริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แก่หญิงผู้เป็นที่รักซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านบางยี่ขันโดยมีโจทย์ในการออกแบบคือความรัก

0: านหรือบรรยากาศดีดีดีเนาะ
1: ดีก็แหมมาจนถึงอยุธยา มาจนถึงโอ้โหศาลาไทยสวยงามเนี่ยมาเที่ยวเล่นกันเนี่ยกระเริกไม่ชอบเหรอ
0: ชอบมากค่ะชอบมากทีนี้เรื่องที่จะคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือว่าหนูเนี่ยได้ไปอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักมามีทั้งห้องสมุดเนลสันเฮแล้วก็มี
1: แอบทราบมาแล้วเนี่ยไปเนลสันเฮแล้วไปไหนอีก
0: ไปน้ำตกพริ้ว
1: น้ำตกพริ้วมันไส้ที่สุด ไม่ชวนกันเลย
0: นี่ไงก็ชวนอาจารย์มาที่นี่ไงเพราะที่นี่เนี่ยสวยงามแล้วก็ดูดีมีสกุลรสชาติเหมาะกับอาจารย์ที่สุดเลย
1: โป้ง
0: อ้าวดีกันนะ
1: โอเคโอเค
0: น่ารักที่สุดทีนี้หนูก็เลยไปรู้มาถึงเรื่องอนุสรณ์สถานแห่งความรักว่าเขามีเรื่องราวมีเรื่องเล่ายังไงบ้างแต่ว่าอยากรู้เพิ่มเติมค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าแล้วในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยยังมีพวกอนุสรณ์สถานที่เรียกว่าเป็นตัวแทนความรักแบบนี้อีกบ้างไหมคะ
1: อนุสรณ์สถานตัวแทนของความรักกันเหรอแหมจะพูดว่าถ้าเป็นอนุสรณ์สถานของหนูนี่ก็จะต้องหมายถึงว่าเป็นสถาปัตยกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาคารสถานที่ก็มีนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมหรืออาคารสถานที่นะมันจะมีไปถึงข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับด้วยซ้ำเอาเรื่องอาคารสถานที่ก่อนนะก็จะมีเช่นนะพระตำหนักสิริยาลัย
0: โอ้มาเป็นตำหนักเลยเหรอคะ
1: อยุธยานี่แหละเป็นตัวแทนของความรักเพราะว่าพระตำหนักนี้เนี่ยนะอยู่ริม

0: น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามนะเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นของขวัญในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ60พรรษา
1: อ๋อเป็นของขวัญ
0: ของขวัญพระเจ้าอยู่หัวครบ60ของพระราชินีแล้วก็พระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของเราเนี่ยนะก็ได้ทรงพระกรุณาขอพระราชทานสร้างบ้านสร้างพระตำหนักนี่แหละที่ประทับถวายเป็นของขวัญบนที่ดินแปลงนี
1: ้
0: เท่ากับพระเจ้าอยู่หัวซื้อที่พระราชทานสมเด็จพระบรมปลูกบ้านถวายน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอ
1: ันนี้เป็นความรักแบบในครอบครัวเลย
0: ความรักในครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นจะบอกว่าไงอ่ะนอกจากจะเป็นความรักในครอบครัวแล้วมันยังเป็นอะไรที่นะแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจพระสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านโปรดในเรื่องกับกิจการของพระศาสนาวัดวาอารามแล้วก็เสด็จพระชำเนินไปที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยอย่างสม่ำเสม
1: อ
0: ก็เลยซื้อปลูกพระตำหนักตรงข้ามวัดชัยวัฒนารามเลยจะได้ทอดพระเนตรตลอด
1: อ
0: ันนี้นี่คือเรื่องของสถาปัตยกรรมส่วนเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ที่ประทับใจผมมากๆเลยนะก็คือเรื่องของกำไรทอง
1: กำไร
0: ไม่มีขาดทุนเข้าใจปะ
1: เป็นทองด้วยช่วงนี้ทองขึ้น
0: อันแน่นอนแน่นอนขายไปซะแล้ว
1: มีแต่คนพูดประโยคนี้ว่าเพิ่งขายกลับมากำไรก่อน
0: กำไรทองเนี่ยนะเป็นกำไรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะโปรดเกล้าให้ทำขึ้นนะแล้วก็พระราชทานนะครับให้กับเจ้าจอมสดับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับอยู่ในสกุลระดาวัน
1: ที่เป็นคนคิดคนน้ำพริกลงเรือ
0: ใช่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านอยู่กับสมเด็จพระวิมาดาเธอนี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าจอมรุ่นสุดท้ายหรือคนสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยก็ว่าได้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านก็เกิดขึ้นในราวประมาณพ.ศ.2433นะหม่อมราชวงศ์สดับก็ถวายตัวตอนอายุ16นะ
1: 16
0: ตอนนั้นก็ตรงกับประมาณปีพุทธศักราช2449นะกล่าวกันว่ารัชกาลที่5เนี่ยโปรดปรานมากเหลือเกินนะฮะโปรดปรานมากเหลือเกินคือหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเข้าอกเข้าใจแม้ว่าอายุจะต่างกันแบบพ่อลูกเลยนะฮะแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยก็รู้จักที่จะพูดจะคุยจะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยมากอย่าลืมนะรัชกาลที่5เนี่ยมีพระมเหสีเทวีมีเจ้าจอมมารดาสิริรวมแล้วเนี่ย30กว่าพระองค์และคนก็คือเจ้าพระมเหสีเทวีเป็นพระองค์
1: เจ้าจอม
0: มารดาเนี่ยเป็นคน
1: น
0: ะเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ย่อมที่จะเป็นที่ถูกคอมเมนต์ถูกอิจฉาริษยาจากหลายต่อหลายบุคคลเรามีประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าก็คือเล่าต่อกันมาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าoral history
1: ก็คือ
0: ประวัติศาสตร
1: ์
0: บอกเล่าปากต่อปากใช่เยอะเลยบอกว่าหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยโดนคอมเมนต์โดนนิติช
1: ิ้
0: นนินทาโดนกลั่นแกล้งสารพัดนะเพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นเด็กสาวอ่ะโหเด็กอายุ16 17
1: เหมือนแบบเด็กด้วยแล้วก็เป็นที่โปรดปรานก
0: ็
1: เลยเหมือนกับมีการอิจฉากัน
0: ความอิจฉาริษยาของคนในราชสำนักเนี่ยมันถึงปี๊ดแตกกันตอนที่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยอยู่ได้ปีเดียวเนี่ยนะตั้งเป็นพระสนมเอกเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่2449เนี่ยก็จะมีงานเฉลิมพระที่นั่งอยู่พระโอที่1ในงานนั้นน่ะพระจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็ขึ้นเฝ้าด้วยนะฮะรัชกาลที่5ก็กวักมือเรียกมาแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานกำไรทองคำ
1: ต่อหน้าทุกคนเหรอคะ
0: มันก็คงได้เห็นกันทั่วหน้าละมันก็ต้องเห็นกันนะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำลับๆล่อๆกำไรทองคำเนี่ยนะทำเป็นรูปตะปู2ดอกนะเดี๋ยวเอารูปให้ดูตะปู2ดอกหัวตะปูเนี่ยมันจะเกี่ยวไขว้กันบรรจบกันนะห
1: ั
0: วตะปูเนี่ยมาบรรจบกัน
1: มานี่
0: น้ำหนักทองเนี่ย4บาทแล้วไม่ใช่ทองที่ไหนนะทองมาจากบางสะพานคือทองบางสะพานเนี่ยนะเป็นบ่อแร่ทองที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทองที่บางสะพานเนี่ยนะมันเป็นทองคำที่ถือว่าเป็นทองเนื้อก้าวอ่ะม
1: ัน
0: เป็นทองเนื้อบริสุทธิ์ที่สุดเลยมันเป็นบ่อที่เป็นมงคลคนโบราณเนี่ยนะถ้าเผื่อเขาให้ของขวัญกันเนี่ยเขาให้ทองบางสะ

0: ทานเนี่ยนะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยนะผมเองเนี่ยได้รับมรดกตกทอดก็เป็นทองบางสะพานแต่เป็นทองแบบธรรมชาติเลยที่มันเป็นเหมือนป๊อปคอร์นเลย
1: คือมันหงิกหงิกงอๆไม่ได้แบบว่าตีมาย
0: ังไม่ได
1: ้
0: ยังเลยน่ะเป็นหงิกหงิกงอง
1: สวยมั้ยอาจารย์
0: สวยสิเนื้อมันเป็นทองทองอัมไพ
1: อยากเห็นเนาะ
0: ก็เห็นเนี่ยเห็นเผ่าทองไงล่ะ
1: โอ้ยผ่องอัมไพ
0: ผ่องอัมไพไม่จ้าก็หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะรับพระราชทานกำไรรัชกาลที่5เนี่ยนะใส่ให้พระราชทานสวมให
1: ้ด้วย
0: แล้วยังบีบนี่บีบกำไรด้วยพระหัตถ์ปกติกำไรเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบีบ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เออบีบกดให้แนบด้วยพระหัตถ์เลยนะคือออกแรงกดด้วยพระหัตถ์วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะโปรดสมมาโปรดเกล้าให้กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจนี้เสด็จชวดผมเองกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจท่านเป็นช่างทองหลวงด้วยก็เสด็จชวดนี่แหละนำช่างฝรั่งชื่อมิสเตอร์แกลเล็ตมิสเตอร์แกลเล็ตเนี่ยมาเอาเครื่องมือมาบีบกับอีกครั้งหนึ่
1: ง
0: แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยรัชกาลที่5พระราชทานบีบด้วยพระหัตถ์เองแต่ไม่มีอะไรเด็ดขาดเท่ากับที่กำไรนั้นท้องกำไรข้างใน
1: ข้างในด้าน
0: ในข้างในท้องกำไรมีจารึกเป็นกลอนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5โอ้โหมิ้นมหัศจรรย์กำไรมาศชาตินพพระคุณแท้ไม่ปรวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เป็นเช่นเสียงทายนี่ตะปูทองสองดอกตอกสลักแทนความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้นรักร่วมสวมใส่ไว้ข้างกายเมื่อใดวายสว่างจึงถอดเอ่ย
1: โรแมนติกเนาะ
0: อยากร้องไห้ด้วยความโรแมนติก
1: ตาจะไหลคือหู
0: เราไม่ได้รับ
1: หนูอยากวิ่งไปอิจฉาที่ดาวอังคารเลยตอนเนี้ย
0: เมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยมั้ยมิ้นเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
1: ชีวิตนี้มีไหมโอกาสเนี้ยมีไหม
0: หม่อมราชวงศ์สดับนะปราบปลื้มกับกำไรชิ้นนี้มากเหลือเกินนะใส่เอาไว้พอ2450เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยท่านถูกขัดแข้งขัดขาจนกระทั่งไม่ได้ตามเสด็จ
1: ไม
0: ่ได้ไปเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็เสียใจไปครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เสด็จไปเนี่ยก็มีพระราชหัตถ์ทะเลขาตอบกลับถึงหม่อมราชวงศ์สดับก็มีพระราชหัตถ์ทะเลขามาทุกสัปดาห์หม่อมราชวงศ์สดับนี่จะดีใจแบบว่าปราบปลื้มมากที่สุดนะเสร็จแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับก็ซื้อข้าวของมาพระราชทานเครื่องพงเครื่องเพชรนี่เป็นชุดหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยในช่วงเวลาถวายงานรับใช้แค่4ปีเสด็จสวรรคต2453 4ปีนี่ได้เครื่องเพชรเป็นถาด
1: โ
0: อ้ระหว่างนั้นเนี่ยนะก็มีคนพูดจาเสียดสีสอดเสียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะทันทีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเนี่ยหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันต้องพูดคำว่าตกกระป๋องล่องจุ้นไปทันทีเจ้านายต่างๆพระมเหสีเทวีคนอื่นๆทั้งหลายก็เก็ตออกไปประวัติของหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็ได้ถวายเครื่องเพชรที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคืนให้กับสมเด็จพระพันปีแต่ในประวัติศาสตร์บอกเล่าก็กล่าวกันว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็รับสั่งบอกว่าเครื่องเพชรเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าอยู่กับหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเพราะว่ายังสาวก็อายุแค่21เท่านั้นแล้วก็มีข้าราชสำนักของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้ชายมาพูดคุยอาจจะทำให้ลุกลามกลายไปเป็นเนื้อคู่ติดตาต้องใจแล้วก็เกิดรักใคร่แต่งงานกันไปก็จะเสื่อมพระเกียรติยศเพราะเคยเป็นถึงเจ้าจอมในรัชกาลที่5นะฮะก็ไม่ควรจะแต่งงานอีกพูดง่ายๆเลยนะคนที่ถวายตัวกับเจ้านายแล้วเนี่ยนะฮะไม่ควรจะไปเสกสมรสกับผู้ใดอีกเลยก็เรียกคืนเครื่องเพชรเครื่องเพชรที่เรียกคืนเนี่ยก็ผมได้พระพันปีโปรดให้ขายคืนกลับไปที่ร้านเดิมที่ประเทศอังกฤษได้เงินมาก้อนใหญ่นำให้หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: อันนี้ก็สำคัญมากส่วนกำไรเนี่ยนะไม่ได้เรียกคืนเพราะถือว่าพระราชทานขาดให้สวมกับข้อมือเองสวมข้อมือพระราชทานทรงบีบพระราชทานแล้วตัวกำไรเนี่ยมันบิดเป็นตะปู2ดอกเนี่ยมันบิดกันเป็นเกลียวไขว้ถ้าดูให้ดีก็เป็นเหมือนอักษร S ดูอีกทีก็เหมือนอักษร C
1: S

0: คือสดับ C คือจุฬาลงกรณ์เก๋ไหม
1: ยอด
0: คิดได้เห็นไหมคิดได้ยังไงเก่งจริงๆคนโบราณเนี่ยนะความโรแมนติกก็คิดได้หมดเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยหลังจากรัชกาลที่5สวรรคตเมื่อ2453แล้วมีอายุยืนยาวมาอีก94ปีถึงได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถึงแก่อนิจกรรมได้ทำพินัยกรรมให้ถอดกำไรนี้ออกจากร่างเพราะไม่เคยถอดเลยจนกระทั่งตายถึงกับอนิจกรรมขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกำไรนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคิดดูสิทุกวันนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิมานเมฆตอนนี้เก็บแล้วเพราะว่าของมีค่ามาก
1: มันคงล่อตาล่อใจเนาะอาจารย์ทองบริสุทธิ์
0: ก็มหัศจรรย์คิดดูสิถวายคืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะ
1: สุดยอดอะกำไรอันเล็กๆนี่ความรักแบบว่าอัดแน่นเต็มเปี่ยมมากประทับใจงั้นเดี๋ยวเรามาโรแมนติกกันบ้างดีไหมอาจารย์คุณผู้ชมคะงั้นตอนนี้ขอมิ้งกับอาจารย์โรแมนติกทานข้าวแช่กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายสนุนกันต่อค่ะ

0: เรือพลิก
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตำนานรักสะพานสารสินสะพานสารสินเป็นสะพานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยสะพานนี้มีตำนานอยู่ว่าฝ่ายหญิงชื่ออิ๋วเป็นครูส่วนฝ่ายชายชื่อโกไข่เป็นเพียงคนขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยางทั้งสองถูกกีดกันจากกันผู้เป็นพ่อพยายามจะคลุมถุงชนลูกสาวให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่มีฐานะดีในที่สุดเมื่อความรักถึงทางตันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2516โกไข่ในหัวรถสองแถวและครูอิ๋วก็ได้ตัดสินใจเอาผ้าขาวม้าผูกมัดตัวทั้งสองติดกันแล้วกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำทิ้งเรื่องราวความรักที่เป็นอมตะและเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาและเข้าใจความหมายของคำว่ารักที่แท้จริง

0: จารย์ตบมือทำไม
1: ดีใจได้มานั่งริมน้ำไง
0: รู้ไหมทำไมหนูชวนอาจารย์มานั่งริมน้ำ
1: จะมาสวีทอะไรกับฉันแก่แล้ว
0: ได
1: ้เดี๋ยวเขาก็เซ็นเซอร์หรอก
0: อ้าวเหรอแล้วไม่ได้เหรอ
1: ได้เป็นไรไป
0: หนูจะถามเรื่อง
1: พ่อกับลูก
0: พระนางเรือล่มที่หนูไปที
1: ่ในหนองทองจะไปไหน
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: แล้วอะไรอ่ะ
0: หนูไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วมาแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของพระนางเรือล่ม
1: ไปน้ำตกพริ้วโอเค
0: ใช่หรือว่า
1: พระนางเรือล่มพระนามว่า
0: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน
1: ์
0: เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่5
1: โอเครีบพูดเลยจะได้ลืมได
0: ้อยากรู้เรื่องของพระนางเรือล่มมากกว่านี้จ้ะเดี๋ยวหนูเลยพามาริมน้ำเผื่อเราจะล่มบ้าง
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยนะเป็นพระราชธิดานะพระองค์โตจริงๆท่านก็มีพระเชษฐามีพี่ชายนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าท่านเป็นลูกสาวคนแรกของรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยท่านประสูติออกมาเนี่ยเจ้าจอมมันดาเปี่ยมเป็นสามัญชนเพราะฉะนั้นเมื่อแรกประสูติเนี่ยนะฮะก็จะมีฐานันดรศักดิ์เป็นแค่พระองค์เจ้าก็คือพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน
0: ์
1: นะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาแล้วก็พระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีชื่อเล่นแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็ก
0: อ๋อง่ายๆเลย
1: และต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดสถาปนาน้องสาวต่างมารดาเนี่ย3คนเนี่ยเป็นน้องหมดจริงไหมแต่คนละแม
0: ่
1: รัชกาลที่5ประสูติจากสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสส่วนน้องสาวทั้ง3คนเนี่ยประสูติจากเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเจ้านายเนี่ยเจ้าพี่เจ้าน้องนี่จะต้องแต่งงานกันเองการแต่งงานกันเองในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเรียกกันว่าสกะสังวาสก็คือการแต่งงานกันเองในหมู่พี่น้องเพื่อรักษาสายเลือดสีน้ำเงินอันบริสุทธิ์เข้มข้นให้ดำรงคงไว
0: ้
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยนะมิ้น
0: ทั่วโลกเลย
1: ทั่วโลก
0: ฝ
1: รั่งก็แต่งงานกันในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียพี่น้องต้องแต่งงานกันเองสกุลเดียวกันวงเดียวกันอาจจะแค่ต่างมารดานะฮะร่วมบิดาทั้งนั้นเพราะว่าสายเลือดสีน้ำเงินเนี่ยเราจะสืบทางสายบิดานะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดประหลาดมหัศจรรย์อะไรต่างๆตามกันไปหมดปรากฏว่านะก็เสด็จพระดำเนินไปคนละลำเรือ
0: พระองค์ละลำเรือไป
1: เป็นเรือกลไฟสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประสูติการแล้วถวายพระราชธิดาออกมาแล้วก็คือเจ้าฟ้าหญิงกันนาพรเพชรัตน์และขณะนั้นน่ะทรงพระครรภ์อ่อนๆได้4เดือน5เดือน6เดือนนี่แหละนะครับก็จะมีเจ้าฟ้าชายที่มีพระประสูติการแล้วนะฮะจากสมเด็จพระพันวสาซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตนะอันนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกประสูติจากสมเด็จพระพันวสาก็คือแม่กลางนะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยมีพระราชธิดาก็คือเจ้าฟ้ากันพรเพชรัตน
0: ์
1: ก็เสด็จกันไปต่างคนต่างนั่นแล่นเรือก็เรือแล่นกันไป3ลำเนี่ยนะแต่ว่าในจดหมายเหตุเนี่ยที่เขาบันทึกเหตุการณ์เนี่ยก็ปรากฏว่าคนขับเรือก็เกิดคึกคักเอาเรือแล่นเหมือนกันแล่นแข่งแซงกันเรือแล่นแข่งแซงกันไปแซงกันมาปรากฏว่าปกติพอแซงปั๊บมันก็จะเป็นคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มเรือมันก็ทอดเหนือคลื่นลงใต้คลื่นทอดเหนือคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มนี้ปรากฏว่าจังหวะนั้นคลื่นใหญ่มันซัดเข้ามาเรือของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ผ่านยอดคลื่นลำหนึ่งแล้วมามุดใต้คลื่นอีกลำหนึ่งก็เลยพลิกล่มลงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยในเรือกลไฟเนี่ยนะเขาจะมีห้องท้ายเรือเรียกว่าห้องเก๋ง
0: ห้องเก๋ง
1: ห้องเก๋งก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะภายในก็จะมีพระแท่นที่ประทับนะก็เป็นแท่นสำเร็จรูปต่ออยู่ในเรือนะฮะจะประทับบรรทมจะเกลือกลิ้งอะไรก็ได้หมดก็เล่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยประทับอยู่ในเก๋งท้ายเรือกับพระราชธิดาเจ้าฟ้าหญิงกนพรเพชรัตน์นะพอเรือพลิกคว่ำลงปั๊บเนี่ยท่านก็พุ่งพระองค์ออก
0: ทางหน้าต่าง
1: ทางหน้าช่องหน้าต่างพุ่งพระองค์ออกขึ้นมาบนเหนือน้ำได้แล้วก็คงจะนึกเฉลียวใจว่าพระราชธิดายังติดอยู่คือต้องนึกถึงหัวใจแม่นะหัวใจของแม่เนี่ยลูกเป็นที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทรงหายใจวุบแล้วก็ ทรงดำกลับลงไปใหม่เรือเนี่ยมันยังเล่าล่มครั้งแรกมันยังอยู่ในสภาพเดิม
0: ค่ะ
1: ก็พุ่งพระองค์เข้าไปได้มันมองอะไรไม่เห็นนะต้องนึกภาพก็คลำคลำเข้าไปจับพระราชธิดา
0: ดึงออกมา
1: จะดึงออกเรือหมุนอีกตลบใหญ่หมุนอีกตลบใหญ่ใต้น้ำนึกถึงสิท่านทรงหลงทิศคราวนี้ท่านก็คงต้องถีบพระองค์พุ่งเต็มที่เพื่อจะออกมาเพราะว่าอากาศก็คงจะน้อยจังหวะที่ถีบพระองค์พุ่งครั้งหลังเนี่ยก็คงพระเศียรคงกระแทกออกไม่ได้อะตอนนั้นเนี่ยนาพระกำนันใครๆต่อใครก็วีดวายกระตุ้งวูเพราะอยู่ในเรือกันหมดพวกนาพระกำนันก็อยู่นอกเรือส่วนเรืออีก2ลำที่ตามเสด็จไปด้วยก็มีมะพร้าวแห้งผูกติดเรือไปในสมัยโบราณเนี่ยก็จะฉีกปลายมะพร้าวนะฉีกปลายมะพร้าวฉีกจากขั้วไปหาปลายฉีกจากขั้วไปหาปลายนะให้มันเป็นเส้นเส้นนึงก็ประมาณนิ้วชี้เนี่ยน
0: ะ
1: แล้วก็เอา2ปลายเนี่ยผูกเข้าด้วยกันก็จะเป็นมะพร้าว2ลูกแล้วก็มีเชือกมีตัวเขาเนี่ยเปลือกของเขาเป็นตัวเหมือนเชือกให้เป็นจังหวะห่างระยะห่างที่เราเนี่ยเอาอกวุบลงไปนะแล้วมะพร้าวก็จะอยู่สองข้างปีกเรา
0: ก็คือเป็นแบบว่า
1: เป็นทุ่นให้พยุงโบราณเนี่ยเขาจะผูกแบบเนี้ยห้อยไว้ข้างเรือเต็มไปหมดเลยก็คือโยนลงไปโยนลงไป
0: เหมือนโยนห่วงชูชีพแบบน
1: ั้
0: น
1: ให้คนคว้านะแต่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยดำน้ำลงไปไม่มีนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกรงกลัวกับกฎมนเทียนบานหมดเลยกฎมนเทียนบานเนี่ยก็คือเจ้านายฝ่ายในพระสนมกำนันทั้งหลายนาพระกำนันเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะไปแตะต้องตัวไม่ได
0: ้แม้กระทั่งเวลาคับขันเหรออาจารย
1: ์ในกฎมนเทียนบานเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเวลาคับขันเนี่ยแตะได้หรือไม่ได
0: ้
1: แต่เขียนกว้างๆคลุมๆเอาไว้ว่าแตะพระองค์เนี่ยไม่ได้เลยใครแตะต้องพระองค์ก็ถึงที่ตายก็คือต้องโทษประหารชีวิตทั้งนั้นกว่าที่จะมีคนสั่งเจ้านายที่จะสั่งให้ดำลงไปอุ้มเอาพระองค์กู้พระองค์ขึ้นมาได้เนี่ยนะ

0: เวลาก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วตอนที่กู้เอาพระองค์ขึ้นมาในบันทึกก็เขียนเอาไว้ว่าพระองค์นี่ยังอ่อนปวกเปียกยังอุ่นอยู่ก็มีคนส่งเรือเร็วขึ้นไปกราบบังคมทูลแจ้งให้รัชกาลที่5ทรงทราบรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยประทับอยู่ที่พระราชวังบางปะอินแล้วพอทรงทราบโอ้โหรัชกาลที่5เสียพระทัยมากเชิญพระศพเอาเรือไปรับอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะเมื่อเจ้าฟ้าพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนื้อสิ้นพระชนแล้วเนี่ยก็คงจะมีการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆก็ว่ากันนะคือก็พบว่าพระราช
1: โอพระคัน
0: ที่พระราชโอรสธิดาที่ทรงพระคันอยู่นั้นนะเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5ก็ยิ่งเสียพระทัยใหญ่เชิญพระศพกลับกรุงเทพรัชกาลที่5โปรดให้ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโอ้โหเป็นกรณีพิเศษมากนะคนที่จะได้ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็โปรดให้ออกหมายงานพระศพก็ใช้คำว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แต่ทีนี้มันต้องมีหมายภาษาอังกฤษสำหรับให้ราชทูตเนี่ยได้ทราบด้วยตอนนั้นเนี่ยก็จะใช้ว่าอะไรล่ะก็มีการกราบบังคมทูลถามว่าจะให้ออกหมายภาษาอังกฤษว่าไงถึงได้ใช้ควีน
1: ใช้ควีนเลย
0: ควีนคำว่าควีนแปลว่าพระราชินีนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ห้ามโปรดให้ใช้ควีนเนี่ยควีนคอนสอร์ตเลยก็เป็นพระอัครมเหสีนั่นแหละนะฮะใช้คำนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระชนพรรษานิดเดียว19 20 21ประมาณอย่างนั้นน่ะนะฮะรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะบอกว่าจัดให้มีการจัดประโคมพระศพนะโดยตลอดทุกครั้งที่มีเสียงประโคมดังขึ้นมาเนี่ยนะจากพระที่นั่งดุสิตเนี่ยนะจะทรงพระกันแสงคือไม่เสวยไม่อะไรเลยทรงพระกันแสงและทรงนุ่งขาวพระราชทานปกติพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าอันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษยกเว้นอีกว่าทรงพระเมตตาพระราชทานเกียรติยศสูงสุดแล้วก็ถวายพระราชทานความอาลัยในปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เกิดอุบัติเหตุเรือล่มเนี่ยนะก็ทำให้เกิดพระนามจะเรียกว่าไงอ่ะพระนามลำลองนะเอ่ยกันว่าสมเด็จพระนางเรือล่ม
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าก็เลยถูกเรียก
0: ถูกเรียกกันที่รู้จักเวลานี้ใครพูดว่าสมเด็จพระนางเรือล่มก็เข้าใจกันทันทีว่านี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะในปีนั้นน่ะคือพ.ศ. 2423นะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยพระชนพรรษาได้เพียง28พรรษานะต้องถือว่าท่านก็หนุ่มมากวัยรุ่นมากทรงพระเยาว์มากเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยในปีนั้นต้องเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีเคราะห์ปีโศกของพระองค์ท่านจริงๆนะ
1: เพราะว่า
0: ท่านสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพระองค์ท่านเนี่ยนะไปติดๆกันในไล่ปีไล่เดือนกันในปีนั้น
1: น
0: ะถึง5พระองค์นะรัชกาลที่5โปรดให้ประมวลบทสวดมนต
1: ์ค่ะ
0: จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพระราชทานนามว่าเรียกกันว่าหนังสือสวดมนต์ฉบับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นการพิมพ์หนังสือพระราชทานในงานศพเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
1: เหมือนธรรมเนียมที่เวลาเราไปงานศพแล้วเขาจะมีแจก
0: หนังสือใช
1: ่
0: ก่อนหน้านั้นอะรัชกาลที่1 2 3 4ไม่เคยมีใครตีพิมพ์เลยก่อนหน้าออกเมนของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์2425เนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยมีเป็นครั้งแรกที่มีการตีพิมพ์หนังสือแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้านายต่างๆก็เป็นต้นแบบเจ้านายต่างๆที่มีงานออกงานศพงานเมนอะไรต่างๆก็เลยทำหนังสือแล้วก็เริ่มมีการไปเอาหนังสือจากหอพระสมุดนะหนังสือหายากต้นฉบับเป็นสมุดคอยต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานออกมาตีพิมพ์
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวความรักเรื่องราวตัวแทนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานที
0: ่
1: หรือว่าสิ่งของที่เป็นตัวแทนความรักของคนไทยในสมัยก่อนติดตราตรึงใจไหมคะมีประทับใจมากเลยอาจารย์เรื่องกำไลทองคือฟังแล้วแบบคือมันเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงความรักได้โรแมนติกเอาง่ายๆคุณผู้ชมเช็คสเปียร์ก็เช็คสเปียร์เถอะเจอรัชกาลที่5ของเราเข้าไปก็ต้องมีการแบบว่าอึ้งกันบ้างล่ะ
0: รัชกาลที่5ชนะเลิศในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ย
1: สุดยอดอยากให้ทุกคนรักคุณพ่อรักคุณแม่รักครอบครัวแล้วก็รักคนรอบข้างเพราะว่าความรักเนี่ยต้อง

0: อกว่าความรักสำหรับมิ้นท์มิ้นท์รู้สึกว่าความรักเท่ากับความสุขนะอาจารย์เนาะไม่ว่าเราจะรักใครไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างมันให้ความสุขกับเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดือนแห่งความรักนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีความรักเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอทองมาก
1: ยินดีครับ
0: รู้สึกว่าถึงไม่มีคู่แต่ว่าได้ฟังเรื่องราวดีๆโรแมนติกแบบนี้แล้วก็อบอุ่นหัวใจอ่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาทำให้คุณผู้ชมหายชะงนหรือว่าทำให้คุณผู้ชมยิ้มออกมีความสุขได้ต้องรอติดตามนะคะสัปดาห์นี้ขอไปสื่อกับอาจารย์ขอทองก่อน

0: ่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ถ้ำฤาษีเขางูจังหวัดราชบุรีพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขางูตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีภายในถ้ำบนผนังมีการสลักภาพนูนต่ำพระพุทธรูป2แห่งได้แก่บริเวณผนังตอนในสุดตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำสลักภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทความสูงประมาณ 2.5 เมตรพระหัตถ์กระทำปางแสดงธรรมศิลปะทวารวดีพุทธศตวรรษที่11ถึง13ระหว่างข้อพระบาทของพระพุทธรูปดังกล่าวมีจารึกอักษรปาละวะภาษาสันสกฤตอ่านว่าปุญญกรรมชระสีสมาธิคุปตะแปลว่าพระสีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญภาพสลักพระพุทธรูปดังกล่าวนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปที่ถ้ำอชันตาในประเทศอินเดียบริเวณผนังด้านขวาถัดจากภาพสลักพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทมีภาพสลักนูนต่ำพระพุทธรูปยืนแสดงประภาวลีรูปวงลีรอบพระเศียรมีรอยลงสีแดงนอกจากนี้ภายในถ้ำยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาจำนวนหลายองค์แสดงถึงการเป็นพุทธสถานที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพสักการะอย่าง

ตั้งแต่ราวปลายพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นมาณบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างน้ำยมและเทือกเขาประทักในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยได้เกิดมีอาณาจักรที่รุ่งเรืองของคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งมีนามที่เรียกขานกันต่อมาจวบจนปัจจุบันว่าสุโขโขไทยสุโขไทยนามเมืองอันมีในแห่งความสุขเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขร่มเย็นด้วยพระบารมีแห่งบุรพมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงผู้ทรงนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักชัยในการปกครองบ้านเมืองอันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนานับประการและที่สำคัญคือการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์และงดงามยิ่งเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแม้ผ่านการเวลามากว่า700ปีแล้วเมืองโบราณสุโขทัยได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติโดยกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2478และดำเนินการศึกษาฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จนสำเร็จลงด้วยความเพียรพยายามและความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลไทยประชาชนชาวไทยและองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2531ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัดพระพายหลวงตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองออกไปทางทิศเหนือสภาพพื้นที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดใหญ่คูน้ำนี้มีชื่อเรียกว่าคูแม่โจรภายในเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงราวพุทธศตวรรษที่18ดังปรากฏหลักฐานที่สำคัญคือปราสาทแบบขอมสามหลังตั้งเรียงกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อด้วยศิลาแรงก้อนใหญ่ประดับลวดลายปูนปั้นอันงดงามเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ที่ราชอาณาจักรขอมโบราณกำลังเรืองอำนาจตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งเมืองพระนครหลวงผู้ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบมหายานมีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแห่งยุคสมัยที่เรียกว่าศิลปะบายนซึ่งรับความนิยมเป็นอย่างมากและแพร่หลายไปสู่ดินแดนต่างๆรวมถึงดินแดนสุโขทัยแห่งนี้ด้วย
1: พระปางที่นี่สวยจังเลยครับคุณปู่
2: เขาเรียกว่าปราสาทขอมน่ะ
1: ฮะขอมดำดินมาสร้างปราสาทไว้ที่นี่เหรอครับ
2: ปู่คิดว่าน่าจะเป็นขอมนั่นแหละที่สร้างแต่จะดำดินมาหรือเปล่าปู่ไม่แน่ใจเพราะปู่ไม่เคยเป็นขอม
1: เฮ้แล้วคุณปู่รู้ได้ยังไงอะครับ
2: ก็นี่ไงเรือนชั้นที่ซ้อนๆกันขึ้นไปนี่แหละเป็นจุดเด่นของศิลปะและป่าขอมล่ะและถ้าดูจากฐานน่าจะเคยมีปราสาทขอมอยู่3องค์แต่คงจะพังไปแล้วเหลือแต่องค์นี้องค์เดียวยังสมบูรณ์อยู่

มุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสี่ใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บาทผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก้ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก้มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปวงนินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่หาเราสิบสองจนบาพ่อสอสิบเก้าแม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเหมือนว่าเมื่อประมาณปี52ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับกับบ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่ตัวนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม

ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพ้ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป้าหมายอยู่หม่องใดนะครับสิลองไปเรื่อยนะครับแพ้นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไงจังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่จะทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมาได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวพวกตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vas-y, là-bas.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อสำหรับเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำหรับนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำหรับนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาปอกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่น้อง

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมาหน่อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านอันโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปข้างหน้าจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วินเอ้าระวังเตี้ยขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ระวังมาติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮาบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น

0: นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษากลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตำนานเขาสาบยาคือตำนานที่อยู่คู่กับเมืองชัยนาทมาอย่างยาวนานและเป็นที่มาของชื่อเขาสัพพยาในปัจจุบันซึ่งเป็นภูเขาที่มีความใหญ่โตมากที่สุดของจังหวัดชัยนาทหนึ่งในสมุนไพรที่สำคัญและถูกกล่าวถึงในตำนานเขาสาบยานั่นก็คือต้นสังกรณีตรีชวาซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่ชาวบ้านนำมารักษาโรคซึ่งต้นนี้ได้ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกันจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ภายในพื้นที่อำเภอสัพพยาแห่งนี้นายอนันต์เอ็นสีแดงประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่หนึ่งบ้านวัดกำแพงเล่าว่าตำนานนี้ถูกเล่าต่อๆกันมาจึงไม่แน่ชัดว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใดแต่ก็อยากให้ตำนานนี้ได้สืบทอดไปจนถึงคนรุ่นลูกหลานต่อไปด้วย
1: ก็อยากจะให้ทางโรงเรียนนะครับคือหาวิธีทางใดทางหนึ่งที่จะสอนให้เด็กได้รู้ถึงประวัติของการเป็นมาของเขาสัพพยาและมีอะไรที่เขาสัพพยาบ้างที่เราจะควรรู้นะครับเพราะมีสมุนไพรเยอะนะครับและมีสิ่งหลายๆที่คนที่นี่เคารพบูชามีหลายอย่างนะครับอยากให้เด็กรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปก็มีบางคนก็รู้นะครับรู้บ้างนะครับคนเก่าๆรุ่นนี้ครับก็จะรู้ประวัติเพราะว่าผู้ที่เล่าประวัติก็เคยเล่ากันอยู่เป็นประจำว่าเล่ากันต่อเนื่องมาแต่ทีนี้รู้แล้วบางทีไม่ได้ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานลูกหลานจึงไม่รู้ฉะนั้นถึงอยากให้โรงเรียนหรือสถานที่ใดมีวิชาหรือมีอะไรที่จะพอให้เด็กได้รับรู้เรื่องนี้
0: เขาสาบยาหรือเขาสัพพยานอกจากจะมีเรื่องเล่าแล้วยังมีสมุนไพรที่หายากอีกหลายชนิดซึ่งภาคราชการให้ความสนใจอย่างมากเพื่อสร้างคุณค่าและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนายศิลปชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าพร้อมร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆให้มากขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเองรวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรสังกรณีตรีชวาในทุกครัวเรือนด้วย
2: ครับในส่วนของการขับเคลื่อนและสนับสนุนตำนานเขาสาบยานั้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนั้นมีการเผยแผ่นะครับไปสู่เด็กและเยาวชนนะครับให้รับทราบนะครับถึงการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของรายการตำนานเขาสาบยาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับชาตินะครับเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้นะครับถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยานะครับโดยบูรณาการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับในการที่จะให้เยาวชนและก็ประชาชนนั้นได้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยาครับผมครับในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบสานนะครับตำนานเขาสาบยานะครับซึ่งเป็นตำนานที่มีความสำคัญนะครับมียาสมุนไพร

0: ที่เขาสับยานั้นจำนวนหลายรายการนะครับจำนวนมากนะครับเราก็จะมีการรณรงค์นะครับไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มีการแจ้งเวียนตามหอกระจายข่าวนะครับให้รู้จักการปลูกพืชสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกรณีตีชวาก็ดีนะครับซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในตำนานเขาสาบยานะครับอยากให้ทุกๆคนในครัวเรือนนั้นได้ปลูกยาสมุนไพรไว้ประจำบ้านนะครับผม
1: ส่วนภาคการศึกษาเองก็พร้อมตอบสนองต่อนโยบายให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช่นกันจึงได้มีการส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นในเด็กนักเรียนมากขึ้นอาจารย์จันยงพุ่มมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกล่าวว่าพร้อมสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึงตำนานเขาสาบยาผ่านการเรียนการสอนได้
2: ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าทางที่เหมาะที่สุดและที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือในส่วนของครูผู้สอนครับได้นำความรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาเนี่ยเข้าไปเป็นหลักสูตรเสริมนะครับหรือว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะที่จะเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะครับนอกจากเนื้อเรื่องในรายวิชาตัวอย่างเช่นเอาไปเสริมในรายวิชาภาษาไทยหรืออาจจะเป็นรายวิชาสังคมศึกษาอย่างนี้ฮะแต่ผมแน่ใจว่าเนื้อหาของภาษาไทยนี่จะเหมาะกว่านะครับโดยสมัยนี้อาจจะทำเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ที่จะเป็นเอกสารให้เด็กอ่านเฉยๆเนี่ยอาจจะทำเป็นรูปแบบของการ์ตูนนะครับหรือเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อให้เด็กนั้นได้สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาแล้วก็นำไปเล่าต่อนำไปเผยแพร่ต่อได้นะครับครับก็ในส่วนของโรงเรียนนะฮะก็จะมีเครือข่ายอยู่แล้วอย่างเช่นจะมีศูนย์ประสานงานทางการศึกษาของแต่ละอำเภอนะครับก็ศูนย์ประสานงานเนี่ยก็อาจจะอย่างของอำเภอสัพพยาเนี่ยก็จะมีศูนย์ประสานงานการศึกษาของอำเภอสัพพยาซึ่งประกอบด้วยหลายๆโรงเรียนนะฮะก็จะเอาให้หัวหน้าศูนย์เนี่ยประสานครูผู้สอนนะครับอาจจะเป็นครูผู้สอนของแต่ละสายชาติเนี่ยมาประชุมเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของอำเภอของตัวเองนะครับเพื่อที่จะนำเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ยังเด็กๆในโรงเรียนของอำเภอนั้นนะครับ
1: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วยังมีสถานที่สำคัญให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วยเช่นโรงพักเก่าสัพพยาซึ่งเป็นอาคารโรงพักของตำรวจสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า100ปีถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมีการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษาและยังมีศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงหรือสวนมะกรูดนายกใหญ่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลาตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9คุณไตรศักดิ์ปัทมรัตน์จิรนนท์รองประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทบอกว่าศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ทำการเกษตรด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักและเป็นการช่วยเหลือชุมชนตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมนำสมุนไพรมาขยายพันธุ์ให้ชุมชนได้มีกินมีใช้อีกด้วย
3: คือตรงนี้นะครับของเรานี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงอยู่แล้วนะครับโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้เพราะฉะนั้นคนที่มาดูงานที่นี่นะครับผมก็จะบอกกับเขาเสมอว่าให้มาดูแล้วก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยไปปรับใช้นะครับเช่นการปลูกพืชปลูกผักการเลี้ยงปลาการทำสวนนะครับการดูแลต้นไม้หรือว่าสิ่งต่างๆเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้โซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ปลูกพืชเลี้ยงครบวงจรอย่างเช่นผมปลูกข้าวนะครับที่เราเห็นด้านขวามือผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อปลานะครับซึ่งเราเอาน้ำบ่อปลาเนี่ยไปใส่ในนาข้าวนาข้าวที่ผมปลูกไว้เนี่ยนะครับ10กว่าไร่เกือบ20ไร่นะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยไม่ต้องฉีดยาเลยนะครับเราดูแลปลูกดูแลพืชดูแลสัตว์ที่นี่เหมือนลูกของเรานะครับถ้าเขามีอะไรที่แข็ง

0: แรงมีร่างกายที่แข็งแรงต้นไม้เนี่ยเขาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเขาก็จะไม่มีโรคเพราะนั้นไม่จําเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องต้องใส่ปุ๋ยไหมต้องฉีดยาหรือเปล่านะครับที่นี่จะเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาแต่เราต้องมานั่งคิดว่าวิธีการทำงานเนี่ยเราจะเดินต่อยังไงเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยทำยังไงให้ต้นไม้แข็งแรงนะครับเพราะต้นไม้แข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยาไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยครับเรื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดมานะฮะเราก็ได้ทำการขยายพันธุ์เช่นมีกระชายมีข่าเหลืองมีข่าแดงมีฟ้าทลายโจรมีสารพัดสมุนไพรนะครับที่เน้นใช้เรื่องโควิดตอนนี้อย่างเช่นด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็ยังมีฟ้าทลายโจรเกือบพันต้นที่ขยายแล้วปลูกไว้เพาะไว้นะครับไว้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องสังกรณีตีชวาเนี่ยเราก็คิดกันไว้เหมือนกันว่าเราจะต้องเริ่มทำกันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เกี่ยวกับสมุนไพรสักวันมันอาจจะต้องได้ใช้อ่ะครับ
1: ตำนานเขาสาบยาหรือเขาสัพพยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ให้ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราวที่น่าจดจำไว้ได้ตลอดไป

0: วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: เขารออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
3: อ้าว
2: สวัสดีคร
3: ับสวัสดี
2: คร
3: ับโอ้หวัดดีลูกหวัดดีหวัดดีหลานทั้งสอง
1: ครับผม
3: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยโขไทยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
4: จริงครับ
3: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ 1. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราช

0: วังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เศียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
1: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
2: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
1: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
2: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดี

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัดศาลาปูนวรวิหารตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างทราบแต่เพียงเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าในพุทธศักราช2310

0: ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การที่วัดมีชื่อเรียกว่าวัดศาลาปูนคงเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเผาหินปูนขายภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือพระอุโบสถที่มีการตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างด้วยปูนปั้นอย่างงดงามภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมและวิทยาธรเพดานพระอุโบสถมีดาวเพดานไม้แกะสลักที่งดงามประดับอยู่ที่มุกด้านหลังพระอุโบสถมีซุ้มประตูคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลในคูหามีภาพเขียนเป็นภาพทะเลและเรือสำเภาสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกผนังชั้นล่างเจาะเป็นช่องคูหาส่งซุ้มมีเสาทรงกลมตั้งรับเชิงชายของหลังคาอยู่โดยรอบหน้าบันเป็นลวดลายซุ้มปูนปั้นรูปนารายทรงครุฑประดับลายกนกและลายก้านขด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yes. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: oh ไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สีดาพระมงกุฎพระลบอยู่กับพระวัชมฤคฤาษีจนพระกุมารทั้งสองอายุได้10ปีนางสีดาขอให้พระฤาษีสอนวิชาแก่พระโอรสพระฤาษีจึงสอนวิชาเวทมนต์คาถาไตรเพศทั้งปวงเมื่อเด็กทั้งสองเชี่ยวชาญจำขึ้นใจแล้วท่านจึงหาไม้ไผ่เนื้ออ่อนมาเหลาทำธนูมีลูกให้คนละ3เล่มและสอนวิชาการยิงธนูสอนในทางสายเวทให้ท่านพระกุมารได้ฝึกยิงจนแม่นยำชำนาญแล้วท่านอาจารย์จึงทำพิธีกองกูลกลากิจชุบสอนอันเรืองฤทธิ์วิเศษสำหรับให้เป็นอาวุธคู่มือพระวัชมฤคฤาษีร่ายเวทก่อกองเพลิงเรืองโรจน์แผ่นพลันสะเทือนเลื่อนลั่นบังเกิดมีเทพบุตรชูสอนสองคันลูกสอน6เล่มขึ้นมากลางกองอัคคีท่านจึงรับมาประทานให้พระกุมารซึ่งทั้งสองก็รับเอาแล้วไปเฝ้ามารดาด้วยความยินดีและขอทูลลาไปเที่ยวในป่าทั้งสองก็เที่ยวไปจนพบต้นพญารังใหญ่ซึ่งขึ้นมาตั้งแต่กำเนิดโลกมีขนาดได้แสนคนโอบอยู่กลางป่ากาละวาดนั้นพระมงกุฎจึงบอกแก่พระลบว่าจะลองสอนที่พระอาจารย์ชุบให้นี้ว่าจะมีฤทธิ์ประการใดว่าแล้วก็แผลงสอนไปถูกพญารังหักโค่นทำลายลงฤทธิ์สอนบันดาลพระสุธากัมปนาทหวาดไหวมีเสียงดังลมบรรลัยกันดังไปทั้ง3โลกพระกุมารทั้งสองเห็นต้นพญารังหักโค่นลงก็เก็บผลไม้ไปถวายพระฤาษีด้วยความยินดีพระฤาษีทราบความอวยพรให้มีฤทธิ์ปราบได้ทั้ง3โลกและพระกุมารก็ลาไปเฝ้าพระมารดาทูลให้ทรงทราบนางสีดายินดีว่าลูกเก่งกล้าเหมือนพระบิดาพระมงกุฎถามถึงพระบิดานางจึงเล่าความทั้งสิ้นจนถึงนางต้องโทษประหารให้ลูกฟังแล้วสามแม่ลูกก็ร้องไห้ด้วยกันฤทธิ์อำนาจสอนพระมงกุฎพระลบสถานสะเทือนไปถึงกรุงอยุธยาพระรามให้โหราคำนวณดูเหตุการณ์โหรทูลว่าอัศจรรย์นี้ไม่มีในตำราแต่เหมือนเมื่อครั้นพระรามและอนุชาลองสอนเข้าใจว่าจะมีผู้มีฤทธิ์ลองวิชาขอให้พระองค์เสี่ยงทายทำพิธีปล่อยม้าอุปการตามโบราณราชประเพณีหากใครเป็นศัตรูจะได้ทำสงครามปราบปรามเสีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของดอกผู้ระหงจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้องแฟงน้องบวยและป้าอิ้งจะพาสตังเดินทางไปเก็บหาดอกผู้ระหงนะครับดอกผู้ระหงนั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับดอกชบาคนในชุมชนเรียกว่าดอกผู้ระหงแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกติดปากกันนั่นก็คือดอกชบาบ้านเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียสามารถพบดอกผู้ระหงได้2แบบแบบที่1คือกลีบดอกชั้นเดียวและแบบที่2คือกลีบดอก2ชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นดอกซ้อนดอกผู้ระหงนั้นจะมีลักษณะดอกสีแดงสามารถกินสดได้และมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยดอกผู้ระหงมีชื่อเรียกอื่นว่าชบาผู้ระหงชุบบาห้อยผู้ระหงผู้เรือหงและหางหงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากลักษณะของดอกที่คล้ายกับผู้ห้อยซึ่งประดับอยู่บนหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนพบข้อมูลว่าดอกผู้ระหงและดอกชบามีความคล้ายคลึงกันมากลักษณะทั่วไปของดอกผู้ระหงนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางชอบแดดจัดแต่กิ่งก้านสาขามากใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับรูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมเป็นติ่งโคนเว้าขอบจักฟันเลื่อยแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันก้านใบสีเขียวในส่วนของดอกนั้นเป็นดอกเดียวออกที่ปลายกิ่งดอกห้อยลงมีเกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลืองก้านเกสรเชื่อมติดเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมียส่วนเกสรเพศเมียจะมีปลายแยกเป็น5แฉกในส่วนของสรรพคุณทางยาใบและรากลดเฟื่อนเย็นแก้ไข้เด็กแก้เจ็บคอแก้ไอ
0: ดอกผู้ระหงเนี่ยถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่กินได้และปลอดภัยมากๆใช่ไหมครับน้องแฟงเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเป็นเหมือนรั้วนะครับเป็นรั้วหน้าบ้านเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เขาจะบอกว่ามีไม้ประตึกๆๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างหลังบ้านป้ายิ่งนะครับป้ายิ่งปลูกดอกผู้ระหงชนิดซ้อนไว้เนี่ยชนิด2ชั้นนะครับไว้ประมาณ21ต้นป้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวป้ายิ่งจะเอาไว้ตอนฮะเอาไว้ตอนขายขายต้นละเท่าไหร
2: ่60บาท
0: 60บาทนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์นี่ดอกซ้อนชัดเจนเลย
2: สวยด
0: ้
2: วย
0: สวยด้วยนะฮะ
1: การแปรรูปดอกผู้ระหงนั้นน้องแฟงบอกว่าเมื่อเก็บดอกสดได้มาก็จะนำมาอบในเครื่องอบใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะแห้ง
0: ราคากิโลกรัมที่เป็นชนิดแบบสดเนี่ย 1,000 บาทแต่เมื่อผ่านกระบวนการอบแห้งและเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับราคาฟังให้ดีนะฮะกิโลกรัมละ 5,000 บาท
1: โดยดอกผู้ระหงสดจำนวน12กิโลกรัมเมื่ออบแล้วจะเหลือเพียง1กิโลกรัมนะครับน้องแฟงบอกว่าคนสมัยก่อนจะทำการตากแดดใส่กระด้งเพื่อทำให้แห้งแล้วนำมาชงชาดื่มมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดนั่นเองครับนอกจากนี้น้องแฟงยังนำมาทำคุกกี้ดอกไม้ขายอีกด้วยซึ่งจะใช้กลีบดอกไม้หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือคุกกี้หน้าดอกผู้ระหง
0: ส่วนอันนี้คือคุกกี้นะ

0: โอ้โหหิว
1: ก่อนจะเข้าครัวปรุงเมนูแรกวันนี้สตางมีเรื่องราวสุดแสนประทับใจมาฝากนะครับในขณะที่เราเดินทางออกค้นหาดอกผู้ระหงระหว่างทางตอนขับรถป้ายิ่งเล่าให้สตางฟังว่าเมื่อก่อน3ปีที่แล้วคุณป้าเคยป่วยด้วยอาการของโรคซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายต้องกินยาเพื่อบำบัดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า18เม็ดกินติดต่อกันอยู่หลายปีจนวันหนึ่งป้ายิ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาหากิจกรรมให้ตัวเองทำเพื่อไม่ให้เหลือเวลาไปคิดมากจนมาพบว่าการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกต้นแคสตัสนั้นช่วยให้คุณป้าดีขึ้นเพราะไม่ทำให้สูญเสียเวลาเปล่าในแต่ละวันแถมจิตใจก็มีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตในปัจจุบันอาการของโรคซึมเศร้าหายไปป้ายิ่งบอกว่าจากคนที่เพื่อนบ้านหาว่าบ้ากลายมาเป็นคนร่าเริงสดใสทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพได้และต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีคนมาขอซื้อจนต้องขยายเพาะเลี้ยงและปลูกเพิ่มเติมอีกหลากหลายชนิดป้ายิ่งเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเป็นอาชีพเสริมแต่กลับสร้างรายได้อย่างงามให้กับคุณป้าอีกด้วยธรรมชาติบำบัดสุดยอดเด่นชัดเห็นผลได้จริงๆใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะนี้ดูป้าอิ่งเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้สตางได้รับเกียรติจากน้าจุ๋มน้าเอและป้าอิ่งจะมาร่วมด้วยช่วยกันปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มปลาฉลาดผู้ระหงกินคู่กับน้ำพริกปลาผง

0: เริ่มต้นไปยิ่งแกะกระเทียมน้าเอเตรียมปอกหอมน้าจุ๋มพร้อมจัดการทำปลาฉลาดผ่าท้องควักไส้แล้วหั่นไว้เป็นชิ้นบ้องสตังช่วยซอยตะไคร้ปอกนิดไว้คือมะละกอน้าเอไม่รอจัดการกะหล่ำดอกไม่ต้องบอกสตังลงคมซอยคานำพาเกลือลงคลุกขยำล้างทำความสะอาดปลาฉลาดป้าอิ่งช่วยฝานมะละกอไว้เป็นชิ้นๆน้ำหมูเข้ามาช่วยสตังก่อเตานำเอาถั่วฝักยาวลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงซอยใบมะกรูดแล้วจึงคั้นขยำน้ำมะขามเปียกเรียกมะม่วงเปรี้ยวมาปอกก่อนจะลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นๆเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามไปจึงคั้นบีบมะนาวแล้วถึงคราวนำปลาช่อนย่างมาอุ่นไฟนำพาพริกแห้งลงครกตามตกด้วยเกลือโคลกไปให้แหลกเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาฉลาดลงไปทอดเติมใส่เพิ่มคือข่าตะไคร้และใบมะกรูดปลาที่ย่างไว้ก็อุ่นใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงเติมใส่หอมพร้อมกระเทียม
1: โอ้ได้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะอันนี้ยายอะไรยายชื่อยายอะไร
2: ยายเล็ก
1: ค่ะยายเล็กมาขยับมาตรงนี้ทีคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เราถ่ายทำรายการอยู่ยายเล็กก็เข็นรถรุ่นรถเข็นมาขายอะไรบ้างมีถั่วมาให้
2: ถั่วมีนางเล็ดมีกับถั่วต้มถั่วคั่ว
1: ขอดูได้ไหมครับน้องทีมงานนี่อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะ
2: นางเล็ดน้ำแตงโมค่ะ
1: นางเล็ดน้ำแตงโม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือเอามีน้ำแตงโมเป็นส่วนผสม
2: ค่ะ
1: อันนี้คือนางเล็ดนะที่นี่เรียกแล้วมีอะไรอีกครับ

0: มีถั่วคั่ว
1: แล้วก็ต้มค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีถั่วคั่วถั่วต้มขายถุงเท่าไหร่เนี่ย
1: 20ค่ะ
0: 20อันนี้ถุงละ20อันนี้ถุงเท่าไหร่
1: 3ถุง100ค่ะ
0: 3ถุง100แล้วถ้า100ถุงเท่าไหร
1: ่ไม่รู
0: ้ยายเขินอ่ะโอเคยายเดี๋ยวผมให้น้องอุ่นนุ่นนะเดี๋ยวผมจะชิมถั่วยายก่อนยายถือไว้ก่อนถั่วมันทุกเม็ดไหมครับยายแปลกดีนะมันๆเนาะ
1: ปก
0: ติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็บอกว่ายายเป็นคนดังโคราชก็คือเดินเข็นจากไหนไปไหน
1: มาจากบ้านขางออกมานี่ค่ะมาจากเบญยาภู
0: ยายเดินเข็นวันละเป็น10กิโลอ่ะโอ้โหแล้วขายทุกวันไหมครับ
1: ทุกวันค่ะ
2: ได้กำไรเท่าไหร่
0: ได้กำไรเท่าไหร
1: ่ขายเองค่ะ
0: ยายทำเองนี่ยายทำเองด้วยขายเองด้วยแล้วเอาเงินไปไหนเอาเงินเข้าธนาคาร เอาไว้กินดอกเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้โหยายขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องหนุนนะยายเล็กครับแต่ว่าใจไม่เล็กเอาถั่วมาให้เราชิมก่อน
3: ได้เวลานำชิ้นต่อนปลาร้าลงไปต้มปิดท้ายเติมใส่คือกะปิเมื่อทอดปลากระทะแรกสุกรุกต่อทอดไปจนกว่าจะหมดด้านน้าเอช่วยแกะปลาย่างก่อนจะเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าน้ำพาปลาย่างมาโขลกให้ป่นแหลกแล้วจึงเตรียมปอกหอมพร้อมล้างน้ำหั่นชิ้นไว้ก่อนจะนำไปโขลกเมื่อหอมแหลกแทรกตามคือปลาป่นชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าปลาผงปรุงรสเด็ดเพิ่มเติมเผ็ดด้วยพริกป่นก่อนจะตักขึ้นมาใส่กะละมังแล้วเติมใส่คือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเติมใส่พลันคือน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำปลาและน้ำมะนาว
0: เมนูน้ำพริกปลาผงนะครับเป็นกระบวนการถนอมอาหารของคนที่นี่นะครับเนื่องจากป้าบอกว่าเวลาที่ในฤดูน้ำหลากเราจะได้ปลามาเยอะทีนี้มันจะกินไม่ทันก็เลยจะต้องเอามาตากแดดแล้วค่อยเอามาย่างแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตำเป็นปลาผงเป็นปลาป่นที่นี่เรียกว่าน้ำพริกปลาผงครับ
4: ใส่กระปุกเอาไว้กินนานๆใช่เวลาฤดูที่เราไม่มีปลากินแล้วก
0: ็ค่อยเอาปลาผงมาทำเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็เก็บใส่กระปุกเนี่ยไว้กินได้นานนั่นเองเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันเปรี้ยวแซ่บเผ็ดสะใจอร่อยแต่หอมกลิ่นปลาย่าง
4: หอมมะม่วง
0: หอมกลิ่นปลาที่เราย่างแล้วก็ตัดรสกับมะม่วงเผ็ดเค็มเปรี้ยวโหอร่อยเลย
4: จิ้มกับผักกุ่มดอง
0: ผักกุ่มดอง
4: ดอกแคร
0: ดอกแครดอกแครดองด้วยเหรอครับ
4: ดอกแครเนี่ยเอามาลวก
0: อ๋อดอกแครเอามาลวกแต่ผักกุ่มเนี่ยเอามาดองมากินกับน้ำพริกปลาผงแบบนี้แซ่บ
4: จ้ะ
0: แซ่บหลายป่ะ
4: แซ่บหลายอร่อย
0: อร่อย
4: อร่อยเหลือหลาย
0: อร่อยเหลือหลายโอเค
3: แล้วจึงมาช่วยกันดึงเด็ดดอกผู้ระหง
0: ก่อนที่เราจะนำเอาดอกผู้ระหงมาปรุงเมนูอาหารนะครับเราจะต้องทำการเด็ดเอาเกสรออกก่อนนะครับก็คือเด็ดเอาส่วนนี้แล้วก็เอาฐานรองดอกออกด้วยถ้าบางคนแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยคุณป้าบอกว่าก็จะมีอาการเป็นเกิดเป็นผดเป็นผื่นคันขึ้นมา
4: แล้วก็หายใจไม่ออก
0: หายใจไม่ออก
4: เป็นบางคนนะ
0: อ๋อเป็นบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราแกงดอกแคเนา
4: ะ
0: เราก็จะเอาเกสรออกก่อนแบบนี
3: ้น้าเอช่วยตอกไข่ลงกะละมังตามไปคือแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบและผงฟูก่อนจะเทตามด้วยน้ำปูนใสจากนั้นตามลงไปคือน้ำเย็นคลุกเคล้าให้แป้งละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน

สตางค์เทน้ำเปล่าลงไปต้มในกระทะตามไปคือพริกแกงก่อนจะเติมใส่คือมะละกอจากนั้นตามด้วยกะหล่ำดอกและถั่วฝักยาวปล่อยต้มแกงไปให้ผักสุกสักพักปรุงรสด้วยน้ำมะเขือน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือได้เวลานำพาดอกผู้ระหงแดงสวยลงใส่แกงตัดรสเพิ่มเติมน้ำมะนาวแล้วถึงคราวคือปลาฉลาดทอดหน้าตามันช่างสุดยอดชวนหิวเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเตรียมนำดอกผู้ระหงลงไปชุบแป้งทอดค่อยๆหย่อนใส่ลงไปทอดในน้ำมันทอดไปจนกว่าทุกอย่างจะกรอบสุกเหลืองสวย

รสชาติเมนูแกงส้มหน้าชมน้ำแกงให้รสเปรี้ยวอมหวานประสานเผ็ดเด็ดที่ปลาฉลาดทอดให้กลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเนื้อปลาหวานมันผักต่างๆก็เปื่อยสุกกำลังเหมาะลงตัวอร่อยเหาะกับน้ำพริกปลาผงที่มีความแซ่บเปรี้ยวเขียวกัดกับดอกผู้ระหงชุบแป้งอร่อยแรงเพราะมีความกรอบแถมยังแหนมกินกับดอกผู้ระหงสดๆได้ทั้งรสหวานและกลิ่นความหอมแต่ละคนจึงพร้อมใจฟินกันแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูดัดแปลงขนมหวานตั้งชื่อให้ว่าวุ้นผู้ระหงจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: เมื่อน้าหมูปอกมะพร้าวเสร็จจึงฟาดมีดลงกระเทาะส่วนน้องแฟงและน้าเอช่วยดึงเด็ดเกสรและฐานรองดอกผู้ระหงออกน้าหมูจัดการสาวขูดมะพร้าวก่อนจะลงคมมีดเตรียมซอยหั่นไว้บางส่วนสตางเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักพักจากนั้นทายทักนำดอกผู้ระหงลงไปต้ม
1: เมื่อเราใส่ลงไปในน้ำร้อนแป๊บเดียวนะครับสีแดงๆเนี่ยก็จะซีดออกไปกลายไปเป็นสีที่อยู่ในน้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเวลาที่เราจะรับประทานถ้าเกิดต้องการสีธรรมชาติก็รับประทานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีออกชมพูเราก็บีบมะนาวเข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็สีสันสวยงามครับ
0: ก่อนจะเติมใส่คือน้ำตาลทรายตัดเกลือเล็กน้อยเพียงแค่นี้ง่ายๆเราก็จะได้น้ำดอกผู้ระหงไว้พร้อมดื่มแล้วล่ะครับน้าเอเตรียมละลายผงวุ้น

ในน้ำเปล่านำพามะพร้าวที่ขูดมาเตรียมคั้นต่อจากนั้นจึงตั้งกระทะทองเหลืองตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวดอกผู้ระหงที่หั่นซอยไว้ต้มเคี่ยวไปให้ออกสีเติมหวานด้วยน้ำตาลทรายเคี่ยวไปจนกว่าจะละลายแล้วจึงเติมผสมลงไปคือน้ำละลายผงวุ้นถ้าเราเคี่ยวจนน้ำงวดแห้งน้องแฟงบอกว่าก็จะกลายมาเป็นแยมนั่นเองครับแล้วจึงยกมาเทใส่ถาดวุ้นปล่อยให้เซตตัวแข็งขึ้นมาได้เวลามาเตรียมชั้นที่2โดยจะละลายน้ำตาลผงวุ้นเกลือในน้ำกะทิให้เข้ากันเตรียมนำไปเคี่ยวในกระทะให้พอสุกเดือดแล้วนำมาเทราดในถาดวุ้นให้กลายมาเป็นชั้นที่2แล้วนำพาไปแช่ถาดน้ำแข็งให้เซตตัวเร็วยิ่งขึ้นก่อนจะมาเตรียมชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายให้กลายมาเป็นหน้าวุ้นเตรียมต้มน้ำในกระทะตามไปคือดอกผู้ระหงแบบชนิดแห้งสตังช่วยผ่าแบ่งมะนาวเตรียมไว้แบบชนิดดอกแห้งต้มผ่านไปก็ให้สีเข้มแรงอยู่นะครับก่อนจะตักส่วนของดอกออกมาเติมผสมด้วยน้ำละลายผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วยกขึ้นมาเทใส่กะละมังเพื่อน็อกน้ำเย็นจากสีเข้มๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงใส่จะกลายมาเป็นสีชมพูหวานแหววสวยงามเลยล่ะครับแล้วจึงนำไปเทหน้าวุ้นชั้นสุดท้ายประดับตกแต่งความสวยงามได้ด้วยกลีบดอกผู้ระหงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวจนกว่าจะได้ที่เมื่อวุ้นเซตตัวแข็งจนพอใจจึงตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆสีสันสวยงามน่ากินไหมล่ะครับเมนูนี้น้องแฟงเตรียมแช่ก้อนน้ำแข็งในช่องฟรีซโดยนำพาดอกผู้ระหงประดับลงไปด้วยสวยงามน่ากินได้ดื่มน้ำดอกผู้ระหงเย็นๆมันช่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่ารสชาติวุ้นอร่อยไม่เบามีทั้งชั้นหวานชั้นมันแถมยังได้รสสัมผัสจากกลีบดอกในชั้นเนื้อวุ้นทั้งนุ่มทั้งเด้งสู้ฟันเมนูนี้จึงสุขสันต์กันแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของดอกผู้ระหงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องทัยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าตักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนและหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงคระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารึกอยู่ในจดหมาย

0: เหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโกลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขอนซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตโมกองชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนหลงเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ้งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยางเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385 และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้กะโตโมโกลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหล่นเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มแล้วที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2494เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่างสิบหมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมัชฌิมาวาดนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาดโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาดองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหี่ยงแซ่เฮาชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตั้วแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชังจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่1

0: 108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
1: นี่คือสุสานของพญาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนธณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างเย็นนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนธณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอษาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังฮู
1: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านก็ชอบว่าให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นกงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
2: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มแล้วก็รสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
3: ผมทำที่นี่มา

ตั้งแต่รุ่นปู่แล้วบอกพ่อเขาแล้วบอกรุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังเลยมันคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่แต่มาสงขลาต้องมากินที่นี่

วิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครา และยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้างจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะสร้างเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดงผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยะวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโต๊ะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา

0: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโต๊ะโมก่อผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการศึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
1: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงหนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงหนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
2: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธ ไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดขุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
2: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุงที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทางคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสารเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
3: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
4: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
1: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

วัดอาวาสใหญ่เป็นวัดขนาดใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งสมชื่อและเป็นวัดที่มีแผนผังสิ่งก่อสร้างงดงามและมีลักษณะพิเศษนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายอรัญวาสีจำพรรษาอยู่เพราะมีร่องรอยของฐานอาคารที่คาดว่าเป็นกุฏิสงฆ์ทั้งเล็กและใหญ่จำนวนมากในบริเวณด้านหลังวัดซึ่งเป็นพื้นที่เขตสังขาวาสส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือเจดีย์ประธานศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมสันนิษฐานว่าส่วนบนที่พังทลายลงหมดแล้วนั้นคงเป็นดีทรงระฆังกลมที่ตั้งอยู่บนฐานสูงวิหารประธานก่อบนฐานสูงตามแบบที่พบมากในเมืองกำแพงเพชรมีบันไดขึ้น3ทางผนังด้านข้างของวิหารก่อเป็นผนังสูงช่วงบนเจาะเป็นช่องลูกกรงที่เรียกว่าผนังช่องลมมีร่องรอยการก่อผนังวิหารปรากฏอยู่ที่เสามุมด้านหลังยังคงหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยมีอุโบสถและวิหารขนาดย่อมกว่าตั้งอยู่ขนาบข้างวิหารประธานเรียงรายต่อกันด้วยเจดีย์รายแบบต่างๆก่ออยู่บนฐานสูงเดียวกันและมีเจดีย์ขนาดใหญ่กว่า2องค์ตั้งอยู่ด้านหน้าชุดเจดีย์รายลักษณะการสร้างเจดีย์รายเรียงกันเป็นแถวกั้นส่วนหน้าวัดเป็นแบบเฉพาะที่ยังไม่พบในที่อื่นเมื่อพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัดอาวาสใหญ่แห่งนี้และทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าที่ประตูมีรูปสลักเป็นยักษ์และเทวดาที่งดงามน่าดูแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันหักพังจนไม่เหลือร่องรอยหลักฐานใดๆ

ศิลปะถ้ำหรือศิลปะบนหินเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นบนผนังถ้ำเพิงผาหรือก้อนหินติดที่ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยการลงสีหรือเขียนสีคือการทำภาพด้วยสีตามวิธีต่างๆกันเช่นวาดด้วยสีแห้งเขียนหรือระบายเป็นรูปพ่นสีสะบัดสีและการทาบสีหรือประทับการทำรูปรอยลงในหินมีหลายวิธีเช่นกันได้แก่การฝนการจานการขูดขีดและการแกะหรือตอกศิลปะถ้ำถือเป็นงานศิลปะชุมชนที่สร้างโดยคนบางคนเพื่อคนทุกคนในสังคมเดียวกันในการบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเช่นพิธีกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตหรืออาจสร้างสรรค์เพื่อความงดงามของกลุ่มศิลปินโบราณภาพเขียนสีที่ประตูผาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดงจังหวัดลำปางอยู่ตรงบริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อประตูผาเป็นแหล่งภาพเขียนสีมีภาพจำนวนมากและมีความยาวต่อเนื่องกันมากที่สุดในภาคเหนือภาพเขียนสีที่ประตูผามีจำนวนภาพทั้งหมด 1,872 ภาพที่บันทึกเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้สมบูรณ์ที่สุด

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยค่ะเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักคุกรมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักผู้กรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทำให้กิจกรรมหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของหุกกรมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักหุกกรมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
1: กรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกกลมปกัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
5: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกลมปกัสเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกลมปกัสเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
6: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
5: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
6: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
5: ใส่เสื้อพละค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
7: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
6: 1คนครับ
5: 1คนเองค่ะ
7: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
5: ป.3ค่ะ
7: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
5: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
7: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
5: ดีใจค่ะ
7: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
5: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
7: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
8: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
7: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
8: ไม่มีอีกค่ะ
7: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
8: ตื่นเต้น
7: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
8: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
9: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของฮุกกลมปกัสมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับ คุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกรมประกัดครับผม
1: การขับเคลื่อนหลักหุกกรมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
2: แกนนำ
1: ของอะไรเอ่ย
2: ของหุกกรมประกัด
1: หลักหุกกรมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
2: ดี
1: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
2: ดีหนึ่ง
1: ดีหนึ่งคือเป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
1: แล้วก
2: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
2: ไม่ยาก
1: ง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อมบนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
1: มีเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากทุกท่านรอให

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการหุกกลมประกาศ9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
2: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
3: ครับหุกกลมประกัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุสิ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musapatim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riuri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu nisi, mankü arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama maprao.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niew.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: King ka takrai, semun prai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, pelbagai herba.
0: Ahan ni na, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang.Makan pagi.
0: Ya lan selfie. Chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie. Mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di. Nam jai lai rin.
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin. Kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok.Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดูดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควัน

จากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฝ

0: ที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
0: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม
0: ้
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
0: ครับ
2: นะฮะเราก็เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
0: ครับ
2: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
0: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
0: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร
0: ้
2: างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
0: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
0: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
0: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สัก2-3ปีมาละ
0: ครับ
2: นะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
0: นะฮะก็ชงเอื้อๆกันเนาะ
2: ใช่
0: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยง

0: นะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าถัดสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: นะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สเซอร์เคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะคร
1: ับ
2: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไ
1: อ
2: ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที
1: ่
2: มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซอร์เคชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าเครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ย เราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
2: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง20 ล้าน
2: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
2: ครับ
1: จะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
0: ี้มาตามท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
0: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อนี่คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊ส
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเขาเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
1: นี่แบบ
0: เหลือเฟือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
1: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270บ้
1: างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: คร
1: ับอาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
1: ก็ต้องรอไปกว่าจะ
0: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาอะไรต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
0: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: จริง
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับ สวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
0: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลณทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะคร
2: ับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
0: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
0: ก็เหมือนรถยนต์
2: ร
0: วม
2: ทุกอย่าง
0: สูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
0: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
0: ครับ
2: เขาก็สามารถเอาไอเสียเข้าไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
0: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและแน่นอนว่าช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนเองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้เป็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมื่อหว่านข้าวลงไปในนาแล้วปรากฏว่าข้าวงอกน้อยนะครับหรือเมื่องอกแล้วก็ปรากฏว่าต้นข้าวนั้นเติบโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับมีเชื้อราในนาข้าวหลายๆคนนั้นแก้ไขปัญหาโดยการซื้อสารเคมีมาแล้วก็คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนการหว่านนะครับซึ่งนั่นส่งผลและเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับชาวนาเงินล้านที่ชื่อว่าชัยพรพรมพันธุ์อันถือว่าเป็นกูรูในด้านการปลูกข้าวมีเคล็ดลับที่จะมาบอกนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์กับการแก้ไขปัญหาราในนาข้าวด้วยนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ

เทปปัญหาที่หวานไปแล้วเนี่ยมันข้าวมันงอกไม่เคยเสมอแล้วก็เป็นข้าวดีข้าวแดงเนี่ยพอหวานไปแล้วมันจะเดือน2 เดือนจะเป็นเชื้อราแล้วจะแก้ปัญหาแบบไหน

0: ปนข้าวดีดเนี่ยแล้วเราก็เก็บพันธุ์ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะแช่เราก็ต้องใช้เชื้อราแตโคเดอร์มาแช่ที่ดีของการที่แช่ด้วยเชื้อราแตโคเดอร์มาแล้วก็แช่อยู่ในรองในบ้านเนี่ยมันดี2 อย่างก็คือ1ข้าวครึ่งเม็ดข้าวรีบเนี่ยเราจะปาดออกก็เหลือแต่ข้าวเต็มเม็ดก็คือข้าวที่จมน้ำมันก็จะสมบูรณ์เวลางอกมันก็จะงอกสม่ำเสมอและอีกอย่างหนึ่งข้าวที่เราหว่านแช่ด้วยเชื้อราแตโคเดอร์มาเนี่ยมันจะไม่เป็นเชื้อราใบจุดใบเลือกเน่าโคดินอะไรนี่จะไม่เป็นเม็ดลายนี่จะไม่เป็นเพราะว่าเชื้อราแตโคเดอร์มาเนี่ยมันควบคุมเรื่องเชื้อราในด้านนี้อยู่เดี๋ยวไปดูเทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ของผมแบบที่ว่าใช้เชื้อราแตโคเดอร์มามีน้ำ 70% แล้วก็ข้าวแล้วก็หัวเชื้อแตโคเดอร์มาจากน้ำของข้าวเนี่ยเราก็เทเอาน้ำมาหน่อยแล้วเราก็ล้างเชื้อในถุงเนี้ยที่ไปทำจริงๆเลยก็1ถุงเนี่ยจะแช่ได้10ถัง1ถุงเนี่ยก็คือ2ขีดครึ่งเนี่ยจะแช่ได้10ถังถัง10กิโล10ถังนี่ก็100กิโลคนให้ข้าวกันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาข้าวใส่ช่วงที่ข้าวใส่เนี่ยข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยมันก็จะลอยข้าวเต็มเม็ดมันก็จะจมตอนข้าวครึ่งเม็ดนี้ออกข้าวครึ่งเม็ดมันก็จะมีอาหารน้อยก็คือเวลาไปหว่านแล้วมันจะไม่สมบูรณ
1: ์แล้วเชื้อราไตรโคเดอร์มานี่มันเป็นอันตรายกับผู้บริโภคไหมคะพ
0: ี่
1: ช
0: ั
1: ยพร
0: ไม่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะว่าเชื้อราแตโคเดอร์มามันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพื่อมันจะได้ไปแก้ปัญหาเรื่องโรคใบจุดใบไหม้โรคเม็ดลายเม็ดด่างเนี่ยอันนี้มันช่วยได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นราที่มีชีวิตทดแทนยาเคมีประเภทยาเชื้อราเลยก็คือเชื้อราตัวนี้จะไปกินราที่ไม่มีประโยชน์การทำเชื้อราแตโคเดอร์มาวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็คือใช้ปลายข้าวเนี่ยที่เรามีเราไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะว่าเราสี่ข้าวกินเนี่ยเราก็ได้ปลายมาเราก็หุงข้าวก็คือข้าว3น้ำ2ถ้าข้าว3น้ำ2เนี่ยน้ำมันจะไม่เยอะแล้วมันจะไม่แขะมันจะไม่เละมันจะร่วนแล้วก็เชื้อรามันจะเดินได้ทันแล้วก็มันจะไม่เป็นไม่เสีย

0: พอข้าวสุกเด้งดีแล้วก็เราก็มาตักข้าวขนาดร้อนๆน่ะใส่ถุงเพื่อว่าให้ความร้อนเนี่ยไปฆ่าเชื้อในถุงนั่นพอตักก็ถ้าไม่มีกิโลชั่งก็ประมาณ3ทัพพีพอตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับปากเนี่ยเพื่อว่าให้ความร้อนน่ะมันไปฆ่าเชื้อในถุงและที่การที่แผ่เนี่ยให้ข้าวมันเย็นสม่ำเสมอลงทุนที่ทำนี่ก็ประมาณสัก 4-5 บาทต่อ1ถุงเนี่ย 4-5 บาทนี่ก็ไป1ถุงเนี่ยฉีดได้เที่ยวหนึ่ง3ไร่กินแล้วไร่ละ2บาทถ้าไปซื้อเขาก็ยังถูกๆสุดก็4-500 4-500สูงสุดก็ประมาณ 2,000
1: โอ้ต่อไร่เหรอคะ
0: ต่อ 2,000 นี่ก็ได้อยู่ประมาณสัก10ไร่ยังเชื้อเนี่ยเราไปซื้อมาขวดเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก50ไร่แล้วขวดเนี่ย100นึงหัวเชื้อเนี่ยไปซื้อได้ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนไปที่คลินิกพืชเขาจะแนะนำเลยวิธีการใช้แม้กระทั่งว่าใช้แก้โรคอะไรได้เนี่ย
1: ก็เป็นหัวเชื้อ
0: เลยไตโคเดอร์มาครับครับอุปกรณ์ที่เรามีก็ต้องมีเป๊กแล้วก็มีเข็มเดี๋ยวหัวเชื้อนี่เราก็เวลาหน้าข้าวนี่เกือบจะเย็นแล้วเราก็เหยาะใส่ไป2เหยาะถ้าไม่ค่อยออกก็หลายเหยาะหน่อยพอมันออกดีแล้วเราก็มาพับปากพับปากเสร็จแล้วเราก็ใช้เป๊กพอเป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขย่าแล้วเราก็มันจะเจาะรูก็ใช้เข็มเจาะรูเลย10รูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มา

างให้ข้าวเนี่ยมันกระจายไปทั่วถุงเพราะว่าเชื้อมันจะได้เวลาเดินมันได้เดินทั่วถุงแล้วเราก็ดึงตรงกลางขึ้นเพื่อให้กระไอน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ตกลงไปในข้าวเพื่อว่าให้มันเวลาไหลมันก็จะไหลอยู่มาด้านข้างนี่มันก็จะโป่งเป็นหน้าจั่วอย่างเงี้ยเนี่ยพออีก5วันก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้พร้อมใช้แล้วอันนี้พร้อมใช้นี่ก็จะไปแช่ข้าวได้10ถังข้าวปัจจุบันในที่ข้าวผลผลิตไม่ดีคือเม็ดลายเม็ดด่างพอเม็ดด่างเนี่ยพอเม็ดเป็นเชื้อราจับที่เม็ดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเม็ดข้าวสารมันก็จะเป็นขี้รีบทำให้ข้าวผลผลิตตกต่ำก็คือได้น้อยไม่มีน้ำหนักแต่ลงถ้าเราใส่ตัวนี้ไปก็คือมันจะคุมต้องการลากไปเลยพอเราระหว่างข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวเราอยู่ที่ไหนก็เชื้อราก็ควบคุมอยู่ที่รากข้าวอยู่แล้วทำนาแบบนี้ยั่งยืนที่สุดแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพึ่งตนได้สบายกระเป๋าเพราะว่าลงทุนไม่เยอะครับครับรวยได้ครับ

0: อาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นตามร่างกายนั้นมีสาเหตุมาจากหลากหลายประการด้วยกันนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากการทำงานมีสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดซึ่งคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้จะเป็นกันมากทีเดียวนะครับหลายๆท่านนั้นเลือกที่จะหาทางออกโดยการกินยาแก้ปวดนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การกดประสาทเท่านั้นเองเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับวันนี้ช่วงสุขภาพพึ่งตนจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือวิธีการนวดบำบัดนั่นเองวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้คุณหมอบุญชูจันทรบุตรหมอเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะมาให้ความรู้และสอนวิธีการนวดบำบัดแบบง่ายๆให้เราได้ชมกันครับ
1: ประเด็นแรกหากว่าคนไข้มีอาการปวดหัวครับการนวดนั้นก็มี1ระหว่างคิ้วต้องทำมืออย่างนี้ครับแล้วหลังจากที่กดที่หัวคิ้วแล้วก็คลึงมาครับลากมาเรื่อยๆครับลากมาเรื่อยๆที่2ดึงมาทางนี้นะครับประเด็น ข้อสำคัญที่ควรระวังก็คือหมอจะต้องไม่มีเล็บยาวอยู่ที่3ตรงนี้ครับคึงที่คำการนวดตัวนี้นะครับให้ประโยชน์หลายอย่างหากว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับจะให้ความทรงจำดีเพราะว่าการไหลเวียนของโลหิตในสมองจะดีขึ้นนะครับการเครียดการปวดเนื่องจากเส้นโลหิตอุดตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้คลายได้นะครับจุดที่3นะครับจุดที่4นี่เขาเรียกว่าท้ายทอยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับเอาหัวมือนี้ขยับตรงนี้นะครับที่ร่องเป็นมีร่องอยู่นะครับขยับขึ้นขยับลงนะครับขยับขึ้นขยับลงแล้วที่5ฐานบ่าคราวนี้ก็มีส่วนนะครับอย่างงี้แต่ว่ามันก็มีอันตรายนะครับอย่าตรงนี้นะครับเปิดไปตรงนี้ไม่ได้นะครับจำไว้แล้วครับตรงนี้ไม่ได้ฐานบ่าแล้วก็ต้นแขนก็จะทำให้อาการปวดหัวเนื่องจากไข้หวัดเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่สบายหายขึ้นแล้วสุดท้ายหากว่าเราไปเจอคนไข้ที่หรือไม่ไข้นะครับแต่มันเครียดมันปวดหัวเพราะกินเหล้าไม่ให้พักผ่อนหรือกินเหล้ามาหรือว่าเมาเหล้ามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็สบายนะครับแล้วท่านี้เป็นที่ท่าที่คลายเครียดคลายอาการปวดหัวแก้อาการแน่นหลังเอาสบายไปเลยบางคนครับเดินทางไกลไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็แล้วแต่ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับจากปลายแขนไปหาต้นแขนทุกรายก็มีอาการอาเจียนอ้วกอ้วกฮักฮักอาเจียนด้วยนะครับก็นวดทางนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เขาเรียกอะไรชีพจรตรงนี้ที่เลือดมันไหลเต้นตุ้มๆเนี่ยต้องนวดหลายๆครั้งบ่อย

อยครับแล้วฝ่ามือเนี่ยฝ่ามือนี่ก็เปิ้นฮ้องว่าลายแทงบนฝ่ามือคือหมายความว่าเส้นต่างๆอ่ะอยู่ในหัวใจตับปอดเนี่ยอยู่ในฝ่ามือตรงนี้นะครับท่าที่3มีการประสานมือนะครับแล้วก็ดึงต่อไปเป็นท่าปวดหลังปวดเอวคนที่ทำงานนักแบกหามยกของนักคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนมีอาการปวดหลังส่วนมากคนจะปวดตรงนี้ครับอันนี้ว่าปวดเอวก้นนวดตรงนี้ครับห่างจากกระดูกสันหลังมาประมาณ2นิ้วมือนี้ครับอย่างนี้ครับพูดง่ายๆอย่างนี้ครับคนนวดอย่างนี้ครับไล่ขึ้นไปเลยครับเพื่อกล้ามเนื้อนี่แหละครับมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอท่าต่อไปจะเป็นการแสดงในท่านวดที่กรณีที่ว่ามีการปวดขาปวดแข้งปวดขาเดินพลกพลเอกเดินลำบากผู้สูงอายุเวลางอแล้วเนี่ยชื่อลำบากคนจะนวดข้างซ้ายต้องอยู่ข้างซ้ายจะนวดข้างขวาก็ต้องอยู่ข้างขวาย้ายสันมือที่สองข้างนี้ครับข้างนี้กดลงไปครับกดแล้วก็ปล่อยเนาะกดลงไปแล้วก็ปล่อยถามว่าเจ็บก็มาเจ็บจะเอาแถมอาจจะหลายๆรอบแล้วแต่เวลาโอกาสสถานที่ท่าที่สองต่อไปทำมืออย่างนี้ครับเราจะได้เดินสะดวกขึ้นเวลากลางคืนจะไม่ปวดขาบางทีปรีนอกเนี่ยตัวสำคัญมักเป็นตะคิวบ่อยแล้วก็ยกขึ้นข้อพับเนี่ยครับจิกเข้าไปดึงฮะเส้นขาที่มันตึงจะย้อนยานลงไปบางครั้งก็ยกยากก้าวย่างยากก็จะคล่องตัวขึ้น

แล้วตัวนี้ก็ผู้ห้องเดินคล่องเลือดเดินได้สะดวกทำไมนะที่ผมปฏิบัติได้สอนไปนั้นก็คงจะนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์เพื่อแก่ตัวเองเพื่อแก่ครอบครัวเพื่อแก่ชุมชนเพื่อในการลักษณะพึ่งพาตนเองตามหลักศาสนาของเฮาที่สอนว่าอัตตาหิอัตตาโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังระปติทุนละพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อตนเป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งได้โดยยากอันนี้ก็หวังใจว่าท่านทั้งหลายคงนำไปปฏิบัติและได้ประโยชน์อย่างสูง

0: ัญหาอย่างหนึ่งที่ชุมชนหลายชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองมักจะเจอกันเป็นประจำนั่นก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้เราจึงจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในระดับชุมชนด้วยถังดักไขมันนะครับชุมชนต้นแบบที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้เขาได้ลุกขึ้นมานะครับในการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองโดยถังดักไขมันซึ่งถังดักไขมันนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับชาวบ้านสามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในครัวเรือนสามารถทำขึ้นมาเองได้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับมีหนำซ้ำยังใช้ประโยชน์ได้อย่างดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างทรงประสิทธิภาพมากสักแค่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ
1: ที่นี่ก็คือชุมชนบางปลอกนะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีคลองบางปลอกณปัจจุบันน้ำในคลองเกิดวิกฤตการเน่าเสียขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนของเราเนี่ยรู้จักรัก

ต้นสิ่งแวดล้อมรู้จักอนุรักษ์เรื่องน้ำของตัวเองจึงเป็นต้นแบบของการคิดเรื่องระบบถังดักไขมันสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำถังดักไขมันแบบง่ายนะคะก็มีวัสดุชิ้นแรกที่จะต้องเตรียมก็คือถังดักตัวคำที่ทำถังดักไขมันเลยก็คือตัวถังที่มีขนาดประมาณ 50-60 ลิตรนะคะจำนวน2ใบนะคะส่วนที่2ก็คือท่อ PVC ที่มีขนาด1นิ้วหรือต่ำกว่าก็ได้นะคะจำนวนประมาณ2เมตรข้อต่อข้องอนะคะจำนวน3ชุดวัสดุที่ใส่ในระบบชั้นกองชิ้นแรกก็คืออิฐหรือเราเรียกว่าอิฐมอนคุณลักษณะของมันใช้ดูดซึมซับเรื่องน้ำหรือไขมันได้ดีนะคะชั้นที่2ก็คือถ่านคุณลักษณะของมันคือดูดซึมเรื่องกลิ่นชั้นที่3คือชั้นกรวดชั้นกรวดจะสามารถกรองเรื่องเศษผงเศษอาหารได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องเป็นตัวประกอบก็คือสว่านพร้อมทั้งตัวเจาะสำหรับเจาะประตูนะคะตัวนี้สามารถที่จะเจาะใส่ท่อ PVC ได้เลยตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทำถังดักไขมันนะคะในขั้นแรกก็คือเราจะเจาะถังก่อนนะคะจากปากถังเนี่ยเราจะวัดลงมาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวสว่านที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเจาะบดลงไปนะคะ

สำหรับถังใบที่2นะคะก็จะเจาะที่เดิมเหมือนกันนะแต่ส่วนที่ด้านล่างนี่เราจะเจาะสำหรับท่อเป็นท่อระบายน้ำทิ้งนะคะหลังจากที่เราเจาะถังเสร็จแล้วนะคะสำหรับถังใบที่2เนี่ยเราจะต้องใส่ข้อต่อข้องอก่อนนะคะในจุดที่แรกเนี่ยเราสวมข้องอลงไปที่จุดด้านบนในด้านล่างเราก็ใส่เกลียวเหมือนกับด้านบนนะคะถังใบที่1ก็ใส่เกลียวข้อต่อข้องอเหมือนกันนะคะพอเราใส่เกลียวนอกเกลียวใน2ถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วนะคะเป็นตัวแกนกลางระหว่างเชื่อมต่อถังใบที่1และใบที่2นะคะเป็นตัววิ่งผ่านน้ำนะคะในถังใบที่1นะคะเราจะตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วความยาวไม่เกิน2นิ้วนะคะจำนวน1ท่อนเป็นตัวสวมสำหรับที่เราจะใส่ข้องอหักลงไปค่ะตัดท่อ PVC นะคะยาวประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ช่วงข้องอเพื่อทำเป็นตัวระบบตารักน้ำสมัยที่2นะคะเป็นถังระบบที่ใส่ชั้นกรองนะคะในชั้นแรกเนี่ยเราจะใส่อิฐมอนลงไปอิฐมอนที่ใส่เนี่ยควรจะทุบประมาณ2ถึง3ครั้งนะคะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติการดูดซึมซับได้ดีส่วนขั้นตอนที่2นะคะในระบบชั้นกรองเนี่ยจะใส่ถ่านเราจะใส่ให้มันมีปริมาณมากกว่าอิฐ1เท่าตัวต่อไปขั้นตอนที่3นะคะคือการใส่ชั้นกรวดเราจะใส่กรวดลงไป 20% ของชั้นถ่านขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราปิดด้วยอิฐมอนอีกครั้งหนึ่ง

0: จุดตรงนี้เป็นจุดที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำที่น้ำเสียหรือน้ำจากซิงค์ล้างจานจะไหลลงจากจุดนี้นะคะเพื่อไปอยู่ในถังพักใบนี้นะคะเราใช้ระบบการกาพักลักน้ำก็คือดึงน้ำจากส่วนกลางไหลมาตามท่อระบายน้ำทิ้งนะคะแล้วมาสู่กระบวนการระบบบำบัดน้ำที่ถูกบำบัดแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองถังดักไขมันแบบง่ายนี่ฮะต้นทุนราคาไม่เกิน600บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีวัสดุอุปกรณ์เองแล้วเนี่ยจะใช้ถังสีก็ได้นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่อาจจะเหลือใช้นะคะต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์เพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่หาเนี่ยส่วนมากจะหาได้เองในบ้านนี่คือถังดักไขมันแบบยั่งยืนที่ในชุมชนบางปะหลอกได้ใช้อยู่นะคะก็ถังดักไขมันแบบยั่งยืนอันนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำได้2ครัวเรือนนะคะน้ำที่วิ่งตรงมาจากท่อระบายน้ำทิ้งเนี่ยก็คือน้ำที่มาจากซิงค์ล้างจานเครื่องซักผ้าและห้องอาบน้ำทั้ง2หลังคาเรือนจะวิ่งลงสู่ตัวถังนี้ถังใบหนึ่งที่1นี่คือถังพักน้ำนะคะใช้ถังเป็นตัวถังพักน้ำเสียนะคะในตัวระบบมันก็คือถังน้ำเสียจะวิ่งลงในถังใบแรกมีตัวตะกร้าตัวนี้เป็นตัวกรองเศษอาหารชั้นหนึ่งก่อนนะคะท่อ PVC ท่อนี้จะดึงน้ำจากส่วนกลางผ่านระบบการดึงน้ำนะคะมาสู่ท่อ PVC จากเส้นนี้แล้วเข้ามาสู่ในระบบชั้นกรองซึ่งในระบบชั้นกรองก็จะมีเป็นตัวชั้นล่างสุดนี้จะเป็นชั้นอิฐมอญชั้นที่2จะเป็นถ่านชั้นที่3จะเป็นกรวดแล้วปิดท้ายด้วยอิฐมอญอีกครั้งนึงการทุกคนมาทำถังดักไขมันลายครัวเรือนแบบง่ายๆทุกคนทำได้พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์เรื่องสภาวะน้ำเน่าเสียด้วย
1: นี่ก็คือวิธีการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำคูคลองของตนเองในท้องถิ่นด้วยวิธีการทำถังดักไขมันแบบง่ายๆนะครับจะเห็นนะครับนี่น่าจะเป็นต้นแบบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นพร้อมใจกันและร่วมมือกันนะครับก็สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนั่นก็คือความสุขและสุขภาวะที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนในชุมชนนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม

0: 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะนำเสนอเรื่องราวของผู้คนพื้นที่และวิถีชีวิตในอดีตเพื่อหาความเข้าใจในรากและเข้าใจตัวเราเองด้วยในปัจจุบันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกนะครับไม่รู้ว่าเคยมีใครสงสัยเหมือนกันไหมว่าที่ถนนราชดำเนินนอกเนี่ยตั้งแต่หัวถนนจนจรดปลายถนนที่เต็มไปด้วยสถานที่ราชการอาคารสำนักงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับแต่ทำไมตรงนี้ครับถึงมีสนามมวยราชดำเนินตั้งอยู่และเมื่อพูดถึงสนามมวยราชดำเนินหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าไก่ย่างส้ม

ตามรอบๆสนามมวยอาจจะเคยทานหรืออาจจะเคยได้ยินนะครับสนามมวยราชดำเนินมีความเป็นมาอย่างไรทำไมไก่ย่างส้มตำต้องมาขายบริเวณนี้และคนอีสานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ

0: สมัยโบราณนะครับว่ากันว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์นะฮะยังทรงต้องฝึกมวยไทยเพราะว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สำคัญมากในหนังสือย้อนตำนานแวดวงมวยไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกล่าวไว้ว่านะครับในสมัยรัชกาลที่5เองพระองค์ก็ทรงฝึกมวยไทยจากสำนักมวยหลวงพระองค์ทรงโปรดมวยไทยมากโปรดให้มีการชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยให้ข้าหลวงตามหูเมืองต่างๆฮะจัดหานักชกฝีมือดีขึ้นมาชกกันเพื่อคัดคนที่เก่งที่สุดรับเข้าเป็นทหารรักษาพระองค์สังกัดกรมมวยหลวงครับ
1: เรื่องของการชกมวยเนี่ยนะคะในเอกสารเก่าใช้คำว่ากรมทนายเลือกแล้วก็เลือกเอาชายหนุ่มที่รูปร่างกำยำล่ำสันใช้คำว่าหลักดีหมายถึงว่าฝีมือในทางมวยเรื่องของการต่อสู้น่าจะเหมาะสมแล้วก็เอามาเป็นผู้ติดตามพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะคะมาเป็นกลุ่มของคนที่ไม่ต้องใช้อาวุธการชกมวยโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยนะมันน่าจะมีมาก่อนกรมที่เรียกว่าทนายเลือกน่าจะสืบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าก่อนหน้านั้นแล้วพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความพิเศษแตกต่างไปจากมวยสากลคือว่าใช้ร่างกายทุกสัดส่วนเนี่ยแล้วก็เป็นศิลปะของการป้องกันตัวฉะนั้นคำว่ามวยไทยเนี่ยหรือว่าชกมวยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันในเขตของทางเอเชียออกเฉียงใต้ด้วยนะคะพอมาถึงสมัยกันที่5เนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่ากรมทนายเลือกเนี่ยยังอยู่แต่อาจจะหายไปในช่วงที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาทีนี้เรื่องของการต่อยมวยเนี่ยมันก็กลับเข้ามาอีกมันมีนักมวยจากหัวเมืองต่างๆตรงนี้ที่เราสันนิษฐานว่ากรมทนายเลือกที่ฝีมือดีๆเนี่ยกับภูมิลำเนาเดิมหรือเปล่าอย่างที่ชัดเจนมากเลยคือมวยของโคราชก็มีนักมวยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคนในกรมทนายเลือกอีกส่วนหนึ่งที่ชัดมากที่สุดเลยก็คือมวยชายา
2: โมยชายาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมวยไทยมันมีที่มาจากพ่อท่านมาก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเป็นทหารเอกในกรุงรัตนโกสินทร์พอบวชแล้วเนี่ยท่านก็ทุดงไปทางใต้นะครับที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: ถ้าจดเนี่ยมืออย่างเงี้ยหมายความว่าต่อยหน้าง่ายมาก
2: ท่านก็จำพรรษาที่วัดทุ่งจับช้างที่ชาวบ้านสร้างให้นะครับจากนั้นท่านก็สอนวิชาต่างๆสอนมวยสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกศิษย์คนสำคัญของท่านคือท่านพญาวจีสัตยรักษ์ขำศรียาภัยก็เรียนจากพ่อท่านมาท่านมีลูกหลายคนลูกคนสุดท้องคือท่านปรมาจารย์เขตติยาภัยเรียนกับคุณพ่อแล้วก็เรียนต่ออีก12ครูนะครับเป็น13ครูแล้วก็สอนประชาชนทั่วไปทีนี้มวยชายาที่ดังอยู่ทุกวันนี้นะครับคือมวยชายาที่มาจากพ่อท่านมาเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาก็ส่งนักมวยมาชกหน้าพระที่นั่งพระพุทธเจ้าหลวงนะครับ
3: ข้าดีชายาเสือราคาขึ้นในปล่องมองทองไปชนะตะบนโคราช
2: ก็ส่งมา3เมืองนะครับก็มีทางโคราชก็ส่งมาลพบุรีก็ส่งมาชายาก็ส่งมา
3: ในปล่องทำยืนไม่ขึ้นโซทัสโซเรในโคราชก็ย่ามไปเตะปั๊บตอบกดขมับเข่ากดท้องน้อยนะฮะ
2: ทีนี้มวยชายาเนี่ยชกกับมวยโคราชนะครับก็ไปชนะก็เลยได้หมื่นมวยมีชื่อก็เลยทำให้มวยชายาตัวเนี้ยเป็นที่รู้จักมวยชายาก็เลยดังตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
0: ในสมัยก่อนนะครับมวยไทยเราอาจจะไม่ได้ถูกมองแบบฝรั่งว่ามันเป็นกีฬาเพราะในสังคมไทยความหมายของมวยไทยมันคือการต่อสู้คือมหรสพคืองานประจำปีแต่ต่อมาเมื่อเราได้รับอิทธิพลของกีฬาสมัยใหม่จากโลกตะวันตกเข้ามาเราก็เริ่มจัดการแข่งขันจัดเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความมีอารยะมีความทันสมัยจัดทำเวทีแล้วก็มีการแข่งขันอย่างจริงจังขึ้นมา
4: ถ้าเป็นลักษณะของกีฬาที่เป็นสมัยใหม่ถ้าเราจะเห็นชัดในกรณีมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลซึ่งตอนนี้เรียกว่ามวยฝรั่งมันจะเริ่มมีการทำเวทีเริ่มมีการแข่งขันที่จริงจังไม่ได้ต่อยกันบนลานดินอะไรเงี้ยครับมีการทำเวทีขึ้นมาเนี่ยสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นละตามโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยครับก็จะมีการสอนทั้งมวยไทยมวยฝรั่งแล้วก็มีการจัดการแข่งขันทั้งประเภทนักเรียนประเภทประชาชนอะไรเงี้ยครับเวทีแรกๆที่เราจะเห็นหนึ่งในกรุงเทพก็เวทีในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยครับก็จะมีการแข่งขันทั้งมวยที่เป็นนักเรียนแข่งกันหรือบางทีก็จะมีมวยจากหัวเมืองต่างๆเข้ามาแข่งขันกันอะไรเงี้ยครับนั่นก็จะเป็น

สถานะของมวยสมัยใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นพอช่วงสักประมาณ2470สมัยรัชกาลที่7นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆทั้งโลกเนี่ยมันก็เริ่มนิยมกีฬามวยกันมากขึ้นโดยเฉพาะมวยสากลถ้าพูดในสหรัฐเนี่ยครับตอนนั้นเป็นยุคทองของกีฬามวยครับมีการสร้างเวทีใหญ่ๆในสนามกีฬาขนาดใหญ่มีการขายบัตรให้คนเข้ามาชมมันสามารถทำเงินได้มหาศาลทั้งนักมวยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายๆดินแดนก็ได้รับอิทธิพลเริ่มเห็นว่านี่เป็นมหรสพที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทำเงินได้ที่คนก็ชอบเป็นตอบสนองรสนิยมของคนตอนนั้นอะไรเงี้ยครับอย่างใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับดินแดนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งอย่างในฟิลิปปินส์ก็จะมีการตั้งเวทีมวยแต่ว่านั่นก็จะเป็นมวยสากลใช่ไหมครับมีการตั้งสวนสนุกมีกิจกรรมต่างๆมีเวทีมวยอยู่ในสวนสนุกก็ให้คนซื้อบัตรเข้าไปชมในช่วงเวลานี้ครับที่กรุงเทพเริ่มได้รับอิทธิพลนะครับได้เห็นว่าการชกมวยเป็นมหรสพที่น่าสนใจก็จัดให้มีการแข่งขันอย่างอาชีพใครที่ฝึกซ้อมอยู่นักมวยที่เคยเป็นนักเรียนคนที่เคยเป็นนักมวยตามพื้นบ้านนะครับก็มาชกมาแข่งขันกันแล้วก็รวมไปถึงการที่เราก็เริ่มเชื่อมโยงตัวเองกับโลกนะครับโดยการที่จ้างนักมวยจากต่างชาติเข้ามาต่อยสากลก็มีหรือบางทีบางสนามที่สร้างในเวลานั้นก็จ้างคนจีนเข้ามาต่อย

0: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีการจัดมวยการกุศลมีเวทีมวยมากขึ้นและการชกมวยเองก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ครั้งนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามมีความต้องการที่จะสร้างความก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับอารยประเทศจึงมีความคิดที่จะสร้างสนามมวยที่ได้มีมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับในสมัยนั้นนะครับหลังจากที่สร้างตึกบริเวณถนนราชดำเนินกลางพยายามให้มีการค้าขายให้มีห้างร้านต่างๆแล้วก็เหลือพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกก็เลยสร้างพื้นที่ปรับพื้นที่แล้วก็ทำเป็นสนามมวยขึ้นมา
1: พระยาจินดานะครับท่านก็คิดที่จะเสนอให้มีสนามมวยมาตรฐานขึ้นมาก็นำความคิดไปเสนอจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2484โดยที่ไปเอาแบบสนามมวยเนี่ยครับจากในฟิลิปปินส์มาเป็นสนามมวยที่เป็นอนุสรณ์สถานให้โฮเซ่ลีซาวแล้วก็ไปเอาแบบมาแล้วก็มีการปรับแก้แบบโดยให้คุณหมิวอภัยวงศ์ซึ่งเป็นสถาปนิกที่ออกแบบสนามสุพัชราศัยไปสนิทการบางรักในระหว่างที่สร้างไปก็บังเอิญก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นการสร้างสนามมวยราชดำเนินตอนนั้นมันก็ค้างคาครับไม่เสร็จพอสงครามโลกจบปั๊บก็สร้างกันต่อเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดใช้แข่งขันครั้งแรกในเดือนธันวาคม2488
0: ยุคทองของสนามมวยราชดำเนินอาจแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญด้วยกันนะครับช่วงแรกหลังก่อตั้งสนามมวยราวปีพ.ศ. 2488ถึง2500ช่วงนั้นเองเป็นยุคของการเริ่มสร้างระบบนักมวยมีความเป็นดาราคนเข้ามาชมแล้วก็อยากเป็นนักมวยวัฒนธรรมนิยมเองก็พูดถึงกีฬาชกมวยนักมวยดังๆในช่วงนั้นก็อย่างเช่นสุขประสาทหินพิมายผลพระประแดงเป็นต้นครับช่วงที่2ก็ราวปี2510ถึง2530นะครับช่วงนั้นเองถือได้ว่าเป็นยุคทองของคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจมวยไม่ว่าจะเป็นนักมวยพี่เลี้ยงผู้ฝึกสอนเจ้าของค่ายโปรโมเตอร์ช่วงนั้นนะครับมีการถ่ายทอดการแข่งขันสดทางโทรทัศน์แล้วก็มีการเข้ามาสนับสนุนจากภาคธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจมวยจำได้ไหมครับแตกเข็มละ500เข็มละ1,000ตอนนั้นนะครับเม็ดเงินก็สะพัดรวมถึงธุรกิจขายอาหารและบริการอื่นๆรอบๆสนามมวยก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย
2: เจ้าของค่ายสวรหินเนี่ยเขาไปเห็นผมชกที่บุรีรัมย์กับผมเขาเลยติดต่อมาอยู่กรุงเทพก็มากรุงเทพนี่ก็มาซ้อมได้2อาทิตย์3อาทิตย์ไปซ้อมที่สนามหลวงเตะเป้าสนามหลวง
3: อายุประมาณ20กว่า
2: เขาก็ให้โจ๊กรับเนินเลยฮะโจ๊กแรกก็ชนะจนผมมีชื่อเสียงดังหน่อยแกก็ไปซื้อที่ค่ายตรงที่กกสาม
4: ตอนนี้ภาพนี้ถ่ายที่ไหนโชค
2: ถ่ายที่รับเนินครับ
4: รับเนิน
2: กับผมโชคเสร็จก็ลงมาก็ถ่าย
4: แล้ววันนี้ชนะไหม
2: ชนะครับผม
4: เงินรางวัลนี่กี่บาทได้ครับพี่สมัยก่อน
2: ตอนโชครับเนินก็ประมาณ10,000 กว่าบาทแค่นั้น
4: หมื่นกว่าบาท
2: ครับผม
0: ช่วงสุดท้ายก็คือหลังปี30โดยเฉพาะ15ปีที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ซบเซาของกีฬามวยบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่มีความรุนแรงและธุรกิจสีเทาทำให้กีฬามวยได้รับความนิยมน้อยลงสนามมวยก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนะครับปี2ปีที่ผ่านมาช่วงโควิด-19 เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนนักมวยและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างได้รับผลกระทบไปหมด
1: ถ้าโดยส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าเสน่ห์ของสนามมวยเฉพาะราชดำเนินจะเป็นยุคแรกในยุคที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวยุคที่นักมวยจำนวนมากยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมีลักษณะของวีรบุรุษนะครับมีรายได้มีผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับนักมวยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีลักษณะของธุรกิจที่เต็มตัวมากนักนะครับเมื่อเทียบกับยุคที่สองแต่ว่านักมวยก็จะได้รับผลตอบรับที่คุ้มค่าแล้วก็นักมวยได้รับการยอมรับจากสังคมมากๆนะครับในฐานะที่เป็นวีรบุรุษเป็นดาราคนสำคัญในสังคมอะไรเงี้ยครับเป็นพื้นที่ที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในคำนองนั้น
0: สมัยเด็กๆครับผมขึ้นกรุงเทพมาก็แปลกใจนะครับที่อาๆนะๆชอบชวนมาที่สนามมวยราชดำเนินแต่ไม่ได้มาดูมวยนะครับมากินไก่ย่างส้มตำที่ในสมัยนั้นมีอยู่หลายร้านเลยครับการที่มีไก่ย่างส้มตำตั้งอยู่บริเวณนี้หลายร้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสนามมวยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่ามันมีการเมืองการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
5: ลิขิตไก่ย่างนี้เปิดมาแล้ว66ปีตั้งแต่2499ตอนนั้นเป็นอาหารตามสั่งไทยจีนฝรั่งทุกชนิดมีหมดแต่ที่มาเอาอีสานด้วยเพราะว่าสมัยนั้นคนอีสานขายของอีสานเยอะมากแล้วเราก็เลยเอาอาหารอีสานมา
0: ตอนนี้เราอยู่บนถนนพะเนียงเหรอพี
5: ่ครับถนนพะเนียงครับ
0: ร้านเก่าอยู่ไหนล่ะพี
5: ่นี่ครับร้านเก่าลิขิตตรงนี้ครับ
0: เป็นสังกะสีนี่เนาะ
5: สังกะสีนะครับ
0: ครับ
5: เนื้อที่ประมาณเกือบร้อยตารางวาได้ครับ
0: คือนี่คือร้านแรกเปิดตอนปีไหนนะครับ
5: 2499ครับ
0: 2499
5: ครับผม
0: ตอนนั้นพี่เกิดยัง
5: ผมเกิด298
0: 98ได้ขวบหนึ่งนะครับ
5: ขวบหนึ่ง
6: หลังสงครามโลกครั้งที่2 2488 49 90เนี่ยนะคะชาวอีสานเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วรอบๆสนามมวยราชดำเนินเนี่ยก็จะมีการสร้างเพิงของแรงงานจากทางภาคอีสานตรงนี้มันเป็นเรื่องของเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยรัชกาลที่5ก็มีเรื่องของการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมการเปลี่ยนวังบูรพาให้เป็นโรงหนัง3โรงแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์มอลล์ซึ่งในยุคนี้นะคะมันก็ปรับมาเรื่อยๆแล้วก็มีย่านต่างๆก็ต้องการแรงงานในการก่อสร้างเยอะส่วนหนึ่งผู้ชายเนี่ยก็จะถีบสามล้อถีบผู้หญิงเนี่ยก็ใช้การทำอาหารท้องถิ่นเนี่ยก็เรียกว่าตำส้มเนี่ยนะคะตอนแรกก็ทานกันเองก่อนส้มตำก็คือเป็นภาษากรุงเทพไปแล้วคือในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าส้มตำเนี่ยเกิดขึ้นจากตรงนี้นะ
5: โอ้สมัยก่อนคนเยอะมาก
0: ทุกร้านเนี่ย
5: ทุกร้านคนขายดีทุกร้านขึ้นชื่อไก่ย่างต้องมาที่สนามมวยที่เดียวโด่งดังมาที่นี่ก่อน
0: ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ใช่มีเฉพาะเซียนมวยหรือนักมวย
5: ได้ทุกรูปแบบผมมีเตาทั้งหมดร่วม10เตาเตาในหน้าร้านนี่ก็ยาวอยู่แล้วและถ้าไม่ทันจริงๆผมตั้งเตาข้างนอกเลยย่างเลยปีใหม่ทีนึงวันนึงปีนึงบางสมัยก่อนเนี่ยวันนึงเกือบ 2,000 ตัว
7: คนไทยไม่ได้กินเนื้อไก่หรือว่าไข่ไก่เนี่ยทุกวันเหมือนที่เรากินกันเดี๋ยวนี้เนาะการกินไก่ได้ทุกวันมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจอมพลป.ครั้งที่2ศตวรรษ2490ในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลจอมพลป.เนี่ยเราหันไปผูกสัมพันธ์กับอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องเกษตรสาธารณสุขและการศึกษาเนี่ยมาเป็นแบบอเมริกันการขาดแคลนอาหารที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามเนี่ยทำให้มีความพยายามในการหาเนื้อสัตว์ที่สามารถผลิตในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมได้แล้วอเมริกันเนี่ยเป็นผู้ค้นพบ

0: วิธีการผลิตไก่ในเชิงอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้มันแนบแน่นกับสงครามเย็นคือการเข้ามาของอเมริกันแล้วก็เราเองก็ต้องการอาหารที่มันมีโภชนาการที่ดีฉะนั้นเนี่ยไก่มันก็เลยเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเนาะน่าจะสัมพันธ์กับที่มันมีไก่ปรุงอาหารในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาไก่พวกนั้นเนี่ยมาย่างขายเป็นเมนูอาหารที่อาจจะเข้าคู่กันดีกับส้มตำซึ่งก็เป็นอาหารที่ง่ายเหมือนกันใช่ไหม
1: ไก่ย่างนี้สูตรมาจากคุณแม่เป็นผู้ริเริ่มปี35ผมดังถึงอเมริกาเพราะว่าคุณภาพที่ผมดัดแปลงเป็นคนหมักเองทำเองมาแล้วตั้ง40กว่าปีแล้ว
2: เราพูดถึงสนามมวยราชดำเนินกันไปแล้วนะครับแล้วก็คงยังไงอยู่ถ้าไม่ได้พูดถึงสนามมวยลุมพินีด้วยเพราะว่าที่ลุมพินีเองก็เกิดมาจากการที่สนามมวยราชดำเนินได้รับความนิยมมากแรกจึงเกิดพื้นที่ทางธุรกิจทั้งในแง่ของเม็ดเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทศวรรษ2490ฝ่ายทหารเองก็มีการสนับสนุนการชกมวยเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วทหารกับการชกมวยกับการต่อสู้มันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมครับที่สำคัญในตอนนั้นผู้นำกองทัพเขาก็ให้การสนับสนุนการชกมวยมากครับ
3: สำหรับการติเพื่อกอหรือการออกความคิดความเห็นอะไรต่างนั้นไม่ห้ามตรงกันข้ามทางราชการของรัฐบาลนี้พร้อมที่จะฟัง
4: ช่วงเวลานั้นคุณประภาสจารุเสถียรนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการคนที่หนึ่งรักษาพระองค์เนี่ยนะครับเขาชอบมวยมากตัวคุณประภาสเองก็เป็นนักมวยนักเรียนระดับชนะเลิศมาตอนเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับผู้นำกองทัพหลายๆคนก็ชอบมวยก็เลยมีความคิดเห็นที่อยากจะตั้งสนามมวยขึ้นมาจริงๆในเวลานั้นเนี่ยในกองทัพก็มีการจัดชกมวยภายในการตั้งค่ายมวยในกองทัพทีนี้ก็นำมาสู่ความพยายามที่จะตั้งสนามมวยถาวรขึ้นมาเขาก็ตั้งที่บ่อนไก่ก่อนหน้านี้กฎหมายเขากำหนดว่าในหนึ่งจังหวัดจะมีสนามมวยถาวรได้แค่สนามมวยเดียวบรรดาผู้นำในกองทัพเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเขาก็เซ็นอนุญาตให้สนามมวยในกรุงเทพเนี่ยเป็นข้อยกเว้นให้มีสนามมวยลุมพินีได้เพิ่มขึ้นมาอีกสนามหนึ่ง
5: เรื่องของสนามมวยจากการที่เป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของกีฬามันกลายมาเป็นการพนันเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นแหล่งของนักการเมืองนะเป็นแหล่งของหนังสือพิมพ์ชอบใช้คำว่ามาเฟียถ้าเราไปเดินตามย่านเก่าเราก็จะพบว่ามันมีการพนันทั่วหัวละแหงเพราะว่าเล่นมวยตู้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนพอกับคนยุคใหม่ทุกคนยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนจากเล่นพนันที่เราจะต้องเดินเข้าไปแล้วเรารีแลกซ์โดยการที่แบบไปกินไก่ย่างรอบๆแล้วเวลาจบได้ไม่ได้ก็ว่าไปอีกเรื่องนึงอันนั้นคนรุ่นพ่อเราไปทำแบบนั้นอะต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นการพนันที่มันเข้าไปสู่ออนไลน์คิดว่าไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของการพนันได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันกัดกร่อนสังคมมันอยู่นะ
6: แมตช์ไหนอ่ะไฟท์ไหนที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำของพี
7: ่คือทรงจำที่สุดผมชกที่ลุมพินีเซียนมวยกำลังติดต่อผมให้ผมล้มมวยออกข่าวว่าผมล้มมวยมีแต่ใครพูดล้มมวยฉะนั้นบอกรับตังค์แล้วพูดใครยังไม่เชื่อว่าผมล้มแน่นอนเพราะวันนั้นจกกับโพไทยผมชนะเดิมพันด้วยดําเพลินคาราแสนก็ผมต่อยน็อกบอกโอ้โหแบบกราบเวทีผมคือดีใจที่สุด
5: อย่างที่บอกอ่ะก็ดีนะที่เกิดกลุ่มคนหรือว่าคนที่พยายามที่จะเอาศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยอ่ะซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากนะคะมันมีวิชามันต้องเรียนรู้แล้วก็มันต้องฝึกหัดอ่ะอย่างตระกูลมวยของชัยยาเนี่ยใช้คนในตระกูลตั้งกี่เจเนอเรชันในการที่จะรักษารูปแบบของมวยชัยยาไว้มันเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดูน่าสนใจมากเป็นสิ่งที่มันไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพนันมีความหมายกับการสืบเนื่องวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมบางอย่างที่มันควรจะต้องเก็บรักษาแบบนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นความรู้อย่างหนึ่ง

0: ้ซึ่งก็คือนางเลิ้งแล้วก็สี่แยกมหานาคย่านสะพานขาวด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นย่านแรกๆในกรุงเทพนะครับที่ขายอาหารอีสานกันอย่างชัดเจนมาถึงวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงไก่ย่างส้มตำแล้วนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นเมนูที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วก็มีขายกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะฮะขายกันทั้งในห้างแล้วก็ข้างถนนจนอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าอะไรทำให้ไก่ย่างส้มตำและอาหารอีสานอื่นๆด้วยสร้างความคุ้นเคยให้กับคนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งชาวต่างชาติได้มากถึงขนาดนี้ครับ
1: ผมว่าอาหารอีสานเนี่ยเป็นอาหารที่ง่ายถึงขนาดว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถตำส้มตำกินเองได้ส้มตำเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคือเค็มกับเปรี้ยวใช่ไหมเรามีของเปรี้ยวกับมีของเค็มเนี่ยแต่คุณอยากเผ็ดคุณก็ใส่เอาบางคนก็ไม่ได้ต้องการเผ็ดใช่ป่ะแต่ว่าเค็มกับเปรี้ยวเป็นหลักแล้วแต่คุณจะเอาตัวเค็มนำหรือเปรี้ยวนำแค่นั้นเองสูตรของมันเนี่ยมันตั้งง่ายแล้วก็แบบว่าเรียกอะไร flexible คืออาหารบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วมันมีรสชาติที่ตายตัวเนาะซึ่งอย่างเงี้ยมันยากที่จะกลายเป็นอาหารมวลชน
2: เราก็เริ่มปรับรสชาติของการรับประทานเนี่ยไปเรียนรู้มากขึ้นนะคะจากที่ในอีสานเราก็รับประทานกันยังไงเราใส่อะไรบ้างใส่ปลาลงปลาร้าอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็ใช้พริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เพิ่งมาทราบกันแล้วพอมาทราบก็ไปติดใจในรสชาติสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นว่าทำอาหารอีสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะแล้วยาวไกลไปต่างประเทศด้วยเดี๋ยวนี้เห็นว่าเพราะไปกับผู้หญิงชาวอีสานที่อาจจะไปได้สามีเป็นคนต่างชาติก็ไปดูตาม YouTube ต่างๆก็เห็นแบบทุกคนก็รับประทานส้มตำได้หมดไม่ว่าจะชาติไหนในโลกนะรู้สึกว่าไปทั่วทุกมุมโลกไปแล้วก็ว่าทางอาหารก็ไปตามผู้บุคคลไปตามผู้คน
0: บ้านเมืองมีการพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆอาคารบ้านเรือนอาหารและคนอีสานก็มีส่วนสำคัญในช่วงเวลานั้นสืบเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้อาหารอีสานในอดีตอาจมีความเป็นอื่นจากเลือดเนื้อของคนที่เดินทางเข้ามากรุงเทพกลายเป็นอาหารมหาชนจนเห็นได้ว่าถนนหนทางตึกรามบ้านเรือนล้วนมีพลังของไก่ย่างส้มตำแฝงอยู่อย่างมหาศาลในปัจจุบัน

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมศ

รังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักตร์ส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่เวทรชัดแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุขบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุขด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณฑีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณฑีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทไธสวรรค์

นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาพิเศษและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระดุจไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใด
ในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

ัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอรัญยิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถตั้งอยู่ตอนหน้าสุดลักษณะฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบของฐานอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีแต่องค์พระประธานหักพังหมดเสารับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมนอกฐานยังมีเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพระไหลสำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังมีฐานใบเสมา8ฐานรอบอุโบสถใบเสมาสลักจากหินชนวนปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีการแกะสลักลวดลายประเภทลายพันพฤกษาลายดอกไม้อยู่ท่ามกลางเถาใบไม้และที่ขอบแกะสลักกระหนกปลายแหลมงดงามมากใบเสมาบางใบแกะสลักเป็นภาพบุคคลเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีสู้กับสุครีพถัดจากอุโบสถไปทางด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในวิหารยังเหลือแท่นประดิษฐานพระนอนองค์พระพังทลายจนหมดสิ้นเสาวิหารรองรับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมแท่งเดียวตลอดมีขนาดสูงใหญ่กว้างด้านละเมตรกว่าสูงประมาณ 4-5 เมตรจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลังหรือด้านตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยไว้เป็นเจดีย์ที่มีส่วนทรงงดงามมาก

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังป่าอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了
0: 你看一下
1: 你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สวัสดีครับตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวังหน้ามีตำแหน่งเป็นจอมทัพหน้าผู้มีอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จขึ้นครองราชย่อมตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยประกอบด้วยคุณวุฒิเป็นที่ปรากฏตั้งขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเพื่อดำรงพระราชอำนาจและสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับพระราชอาณาจักร
6: ครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกสถาปนาสมเด็จพระมหาอุปราชสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5รวม6พระองค์พระองค์แรกคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ที่2สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่ไม่ได้เสด็จประทับณพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์ที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ที่4สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพพระปิตุลาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่5พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบวรราชาภิเษกดำรงพระเกียรติเทียบเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์สุดท้ายสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
5: ภายหลังจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชและโปรดให้ตั้งตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารขึ้นสืบสันตติวงศ์แทนเพื่อความเข้าใจและสอดคล้องกับธรรมเนียมของนานาอารยประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยในขณะนั้นครับ
7: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
8: เนาะสบายดีเนาะ
7: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
9: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
8: ครับยาย
10: ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
11: ้ได้ครับตาม
7: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่ผมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: วัสดีครับหมู่พระราชมณีขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
1: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณีที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ

0: มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยา

0: ใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่ไปเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไกลก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ี้ได้มั้ยไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เบาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมรายการที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำนานนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
1: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
1: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
1: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
1: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: งนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่จิบขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบาง
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกรานจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะ

0: ก็บมานะคะหลังจากที่เราสบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
1: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคนมันมาก
0: อ๋อขี้โคนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือเราจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
1: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: นี่แหละ
0: เราสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
1: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าเหรอขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายกายบ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้าแม่
0: ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะแต่แช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
3: อันนี้คลุกเกลือจะตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
3: ต้องคลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
3: เจ้า
0: ไปตากเลย
3: ตากเลย
0: ต้องสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
3: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
3: เอาคั่วนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำชาข้าวเนาะ
3: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
3: นวดนวดเลย
0: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
3: จ้า
0: เนี่ยค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
3: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะ

0: แทบไกลเรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอบไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแล้วแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: ช้อนๆ
2: แม่บอกแล้วกันนะ
1: ช้อนช้อน
0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: เอาน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ
0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปไก่แล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้องมันพริ ก
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความ
2: ความรู้สึกว่าพอเขาสูบกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่ไม่ขม
2: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
2: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
2: โอเค
1: ทำงานลง
2: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดำแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วๆมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยี

0: ไม่กินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้อ่ามันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
2: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพ่านนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพ่านนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อ่ะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่อ๋อมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
4: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงก่อสร้างในปีพุทธศักราช2503มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์2ชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2507โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงนอกจากได้จากเมืองโบราณสุโขทัยและพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วส่วนหนึ่งดานบริจาคของประชาชนชาวสุโขทัยและส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดราชธานีและอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานวัดราชธานีจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ได้จากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. ปูนปั้นประติมาคารภายในจัดแสดงวัตถุประเภทปูนปั้นที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่พบจากโบราณสถานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. การจัดแสดงกลางแจ้งเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุขนาดใหญ่เช่นธรรมจักรระฆังหินใบเสมาและการจำลองเตาเผาเครื่องสังคโลก
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

0: ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปรานิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาที่ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จแต่ได้พระราชทานพันธุ์ปรานิลกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปรานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปรานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทาง

0: วก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ำ5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ำเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกไปในทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้ หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เรากำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอปต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิชฟาร์มนะครับมานิชเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1บาท50สตางค์เป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7บาทกว่า7บาท50ซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทำวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมา พราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้มเรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดไป1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายรายนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
2: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการ

การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ามตำนานของเทพเจ้ามักมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการอวตารให้ได้ยินอยู่เสมอและมีความเชื่อว่าการอวตารจะเกิดขึ้นเมื่อโลกเดือดร้อนส่วนเทพผู้อวตารมักจะเป็นพระนารายณ์จึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับนารายณ์อวตารเป็นปางต่างๆปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากจำนวนปางที่พระนารายณ์อวตารนั้นมีกล่าวไว้แตกต่างกันบางตำราว่ามี10ปางบางตำราว่ามี40บางก็ว่ามีสุดขนาดนับแม้แต่ชื่อคัมภีร์ก็มีเรียกแตกต่างกันออกไปเป็นนารายณ์10ปางบ้างนารายณ์20ปางบ้างโดยเฉพาะชื่อเรียกคัมภีร์ที่ชื่อว่านารายณ์20ปางนั้นมีความหมายถึงการปรากฏปางมากกว่า10ปางขึ้นไปซึ่งเมื่อนับเข้าจริงแล้วอาจมีไม่ถึงหรือมากกว่า20ปางก็ได้หาได้มีปางพอดีจำนวน20เหมือนดังชื่อของคัมภีร์ไม่เนื้อความในวรรณกรรมว่าด้วยเรื่องของนารายณ์อวตารมีอยู่หลากหลายสำนวนอาทิสำนวนโรงพิมพ์หลวงสำนวนลิลิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนวนโรงพิมพ์วัชรินสำนวนคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ซึ่งแต่ละสำนวนที่กล่าวถึงนั้นจะจัดลำดับและเรียกชื่อปางแห่งการอวตารแตกต่างกันออกไป

วัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดประจำพระราชวังตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครเป็นวัดสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นต้นทั้งยังใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นประธานของวัดได้แก่เจดีย์ทรงระฆัง3องค์เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเจดีย์องค์ทิศตะวันออกและองค์กลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2035เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและพระบรมอัฐิของพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชตามลำดับส่วนเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันตกนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของพระองค์

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
3: มันลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่รัฐไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
7: No. Yeah.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
3: right,
2: be, eating,
3: right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย

0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอพวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย
1: เพื่อนและท่านผู้ชม
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของ
1: หนู
0: วันนี้เราอยู่ที่โรงเรือนเกษตรคลองลัดมะยมเราจะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกัน
2: เกรซรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร
1: รู้ค่ะ
2: ไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยค่ะ
1: หมายถึงการพอเพียงไม่ใช้ใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ
3: เด็กๆคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือการดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลักได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนผู้อื่นนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นได้แก่การใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
2: การพอเพียงเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีปัจจัย4ครบถูกไหมคะเราถึงจะไปแบ่งปันต่อผู้อื่นได้เกรซคิดว่าปัจจัย4เนี่ยคืออะไรคะ
1: มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคค่ะ
2: แล้วเกรซอยากรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไร
1: อยากรู้ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันดีไหมคะคลิปของคุณตาชวนค่ะ
3: ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นต้นแบบของชุมชนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันสามารถพึ่งพาตนเองได้ลองไปฟังคุณตาชวนชูจันทร์ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยมพูดถึงแนวคิดและวิธีการกันค่ะ
4: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ชุมชนคลองลัดมะยมในสายตาของคุณลุงชวนเป็นยังไงบ้างคะ
5: จากวันนั้นไปถึงในอดีตเนี่ยเราก็เป็น